0: นามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 16:17 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองและส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ร่วมกันแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ว่ากกต.พิจารณาสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.มีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.การแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งนี้กกต.ได้พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและมีมติส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ถูกดำเนินคดี
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: ทางนี้กกต.จะทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและหากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดให้สมาชิกภาพสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
0: คณะเจรจาฝ่ายไทยและกัมพูชาจะกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้
4: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งแรกจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง
5: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินความจำเป็นในการต่ออายุโครงการซึ่งยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเฟส2โดยสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่
6: เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังไปประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งสิ้นเดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้และทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งตามหลักการแล้วคาดว่าใช้วงเงินประมาณ40,000 ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโยกงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสมทบเพิ่มเติมโดยจะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการขยายออกไปได้มากกว่า1 เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งเน้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
7: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนผ่าน3ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG การผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนในเดือนตุลาคมนี้ และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวโดยยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ในเขตทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น27ล้านตันต่อปีขณะที่นายคริสโตเฟอร์ฮัตสันประธานบริษัท DMG Event ในฐานะผู้จัดงานเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวจะทวีความสำคัญในฐานะพลังงานฐานเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าความต้องการระดับโลกจะเติบโตสูงถึง50%ภายในปี2040ซึ่งการจัดเวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานแห่งเอเชียอย่างแท้จริงปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: นอกจากนี้ภายในงานแก๊สเทค2026การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแสดงนวัตกรรมพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่นายนรินทร์ เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้จัดบูธในงานแก๊สเทค2026ภายใต้ทีม Bridging the Next Energy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโดยนำเสนอเนื้อหา3มิติสำคัญได้แก่การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำและการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR นอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Center ยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยกฟผ.ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อองค์ความรู้ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า ยูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่สงครามอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยูเครนกรณีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากเป็นการสร้างผลกระทบด้านพลังงานกับผู้คนทั่วโลกขณะที่ผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีรัสเซียหากชาติพันธมิตรรับประกันว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางขนส่งอาหารของยูเครน
1: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอากาศของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในดินแดนของเยเมนด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 และยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจำนวน54ครั้งภายในรอบ24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์ทางขึ้นลงเครื่องบินและคลังแสงในฐานทัพอากาศคิงคาลิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น
0: คณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสหภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ8นัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง Mcot HD 30ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมีหลายชนิดกีฬาเดินทางไปล่วงหน้าเช่นฟุตบอลชายและหญิงวอลเลย์บอลฮอกกี้ปัญจกีฬาคริกเก็ตและบาสเกตบอลล่าสุดคณะนักกีฬาไทยออกเดินทางไปสมทบอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟเทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเดินทางไปถึงนาโกย่าแล้วเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงขณะนี้สภาพร่างกายทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยทัพตะกร้อไทยส่งชิงชาย4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแต่โค้ชและนักกีฬาไทยทุกคนยังมั่นใจเต็มร้อยทั้งนี้ทัพตะกร้อไทยจะเริ่มชิงชายนัดแรกวันที่20กันยายนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมโดยมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักเตะตัวทำเกมคนสำคัญกลับมาติดทัพช้างศึกอีกครั้งแต่ไม่มีชื่อของธีราธรบุญมาทันนักเตะจอมเก๋าวัย36ปีรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาและธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่กองหน้านำโดยจูซุนซับเบลธีรศักดิ์เผยพี่ไม้และสุภชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดแรกของทีมนักเตะหนุ่มไทยพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกานัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาที และนัดที่3พบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 9:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรและเวลา 4:06 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น
13: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกสถานที่จอดรถควรเป็นจุดที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือถูกเหล่ามิจฉาชีพจรกรรมรถหรือทุบกระจกจรกรรมของมีค่าในรถที่สำคัญไม่ควรทิ้งของมีค่าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของล่อใจต่างๆไว้ในรถโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มองเห็นได้นอกจากตัวรถควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ควรทิ้งบัตรเครดิตหรือสมุดบัญชีธนาคารไว้ในรถด้วยควรนำกุญแจออกจากรถและล็อกรถทุกครั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณที่ว่างมากๆส ึ่งแสดงถึงการไม่นิยมจอดเพราะอาจไม่ปลอดภัยควรเลือกจอดใกล้กับรถคันอื่นและทุกครั้งที่จอดรถให้ใช้วิธีขับถอยหลังเข้าที่จอดรถให้หน้ารถหันออกเพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมาและสะดวกต่อการขับรถออกได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดเหตุร้ายค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่3พระโกรธและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกรธและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกรธชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกรธตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพบบ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 70-80 ปีภาวะนี้ทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจและอาจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงสูงจึงเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและยาควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งปัจจุบันยังมีการรักษาด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับเป็นปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ
19: ขณะนี้เวลา 7:30 น.
20: สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
21: คุณผู้ฟังคะกรมควบคุมโรคเตือนหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการไข้สูงและเกล็ดเลือดต่ำค่ะหรือ SFTS ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่อาจมีอาการรุนแรงและมีรายงานการแพร่เชื้อจากเห็ดสัตว์สู่คนรวมถึงคนสู่คนผ่านสารคัดหลั่งค่ะโรคนี้พบมากในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเช่นจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นผู้ป่วยมักมีการไข้สูงเฉียบพลันอาเจียนท้องเสียเกล็ดเลือดต่ำและตับอักเสบค่ะหากอาการรุนแรงอาจเกิดภาวะช็อกหรืออวัยวะล้มเหลวหลายระบบโดยอัตราการเสียชีวิตคุณฟังคะอยู่ระหว่างร้อยละ 2.7 ถึง 55.7 สำหรับประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยครั้งแรกในปี2562และล่าสุดค่ะพบผู้ป่วยในเดือนมิถุนายน2568ปัจจุบันนี้ผู้ป่วยสะสม6รายใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานคร2รายค่ะเพชรบูรณ์2รายนครปฐม1รายและฉะเชิงเทรา1รายค่ะปัจจัยเสี่ยงสำคัญได้แก่การอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะต่อการแพร่พันธุ์ของเห็บการสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่อาจมีเห็บการนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศและการเดินทางไปพื้นที่ที่มีการระบาดค่ะกองระบาดวิทยาจึงขอให้หน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและสอบสวนโรคอย่างรวดเร็ว เมื่อพบผู้มีอาการเข้าข่ายพร้อมสื่อสารให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองแม้จำนวนผู้ป่วยในไทยยังมีไม่มากแต่ความรุนแรงของโรคทำให้ต้องไม่ประมาทค่ะประชาชนที่มีความเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเห็บและสัตว์ที่อาจเป็นพาหะหากมีคลื่นสูงเฉียบพลันร่วมกับอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์นะคะเพื่อการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวิไลพรผู้จรเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: คงไม่มีใครอยากเป็นเหยื่อไซเบอร์บุหรี่พฤติกรรมกลั่นแกล้งและดูถูกผู้อื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ล้อเลียนเสียดสีสร้างความเสียหายให้ผู้ถูกบุหรี่มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2: ช่วยกันหยุดไซเบอร์บุลลี่ด้วยการ

0: สร้างสุขข่าวสร้างสามัคคีข่าวดีๆต้องรีบแชร์รีบแชร์
1: เราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการใช้โซเชียลมีเดีย
2: ทุกการกดไลค์กดแชร์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นนะจำไว
3: ้ถ้าเราทุกคนรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ย่อมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อให้กับคนทุกเพศทุกวัยในสังคม
4: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
5: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
6: คุณกำลังฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยฉับไวเที่ยงตรงทันทุก

0: ่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News
1: Radio News
0: ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์ออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา 7:30 น. ถึง 8:00 น.

คุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยเช้าวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้ก็มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยพร้อมข่าวสารค่ะผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงในวิทยุโทรทัศน์พบกันเป็นประจำ 7:30 นถึงเวลา 8:00 นจันทร์ถึงศุกร์อำนวยการผลิตรายการโดยท่านนายกกิติทัศน์ภูธนพโคินนายกสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงในวิทยุโทรทัศน์สำหรับวันนี้จินดารัตน์ ทีสุกะทีมข่าวประจำจังหวัดนครพนมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะมาพร้อมทีมผู้สื่อข่าวทั่วทุกภูมิภาคร่วมรายงานข่าวสารด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังเช้านี้เริ่มกันที่ข่าวสารที่น่าสนใจที่พัทลุงนะคะคุณผู้ฟังก็ปิดฉากกันอย่างยิ่งใหญ่และก็ประทับใจสำหรับการแข่งขันฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัดในรายการ To Be Number 1 Champion Cup พัทลุง2026ซึ่งมีทีมตัวแทนจาก16อำเภอเข้าร่วมชิงชัยโดยทีมเทศบาลตำบลตะโมดคว้าแชมป์ไปครองค่ะขณะที่ทีมอำเภอเขาชัยสนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และอำเภอป่าบอนคว้าอันดับ3ในวันที่13กันยายน2569กับการแข่งขันฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ระดับจังหวัด To Be Number 1 Champion Cup พัทลุง2026ก็ได้ดำเนินมาถึงรอบชิงชนะเลิศค่ะหลังจากเปิดการแข่งขันตั้งแต่วันที่12กันยายน2569โดยทีมฟุตบอลตัวแทนจากระดับอำเภอของจังหวัดพัทลุงรวมทั้งสิ้น16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันตลอดการแข่งขันนะคะนักกีฬาและทีมต่างก็แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ทักษะความมุ่งมั่นน้ำใจนักกีฬาท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักมีผู้ชมกองเชียร์ร่วมส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาอย่างต่อเนื่องสร้างสีสันและความสนุกสนานตลอดการแข่งขันค่ะบรรยากาศตลอดการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองทั้งผู้เล่นกองเชียร์และผู้ชมต่างได้รับความประทับใจถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างพลังบวกให้กับชุมชนและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดพัทลุงสู่สังคมปลอดภัยจากยาเสพติดต่อด้วยข่าวนี้นะคะพัทลุงก็เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวดึงเครือข่ายท่องเที่ยวไทยต่างประเทศลุยฟาร์มทิพย์ปันพัทลุงสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่มีมูลค่าสูงค่ะระหว่างวันที่12ถึง14กันยายน2569เปิดบ้านเชื่อมเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวจากมาเลเซียสิงคโปร์และจังหวัดใกล้เคียงพาสัมผัสกับธรรมชาติวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารและการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์หวังต่อยอดเป็นเส้นทางและแพ็กเกจท่องเที่ยวใหม่ๆสร้างรายได้ให้กระจายสู่ชุมชนงานนี้จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงค่ะร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงโดยภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนในจังหวัดพัทลุงประจำปีงบประมาณ2569ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ประกอบด้วยบริษัทนำเที่ยวผู้ประกอบการและอินฟลูเอนเซอร์จากมาเลเซียสิงคโปร์รวมถึงสงขลาสตูลนครศรีธรรมราชและตรังร่วมสำรวจสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของพัทลุงเพื่อสร้างการรับรู้และนำไปสู่การจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์ตลาดคุณภาพไฮไลท์สำคัญคือ Business Networking and Business Matching นะคะเพื่อเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวพัทลุง20รายค่ะได้พบปะพูดคุยจับคู่ทางธุรกิจโดยตรงทั้งการนำเสนอสินค้าแลกเปลี่ยนความต้องการของตลาดต่อยอดสู่การซื้อขายและการจัดแพ็กเกจและความร่วมมือด้านการตลาดในอนาคตค่ะนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการจัดฟาร์มทิปครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการพาผู้ประกอบการมาชมแหล่งท่องเที่ยวแต่ต้องการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงด้วยการนำเครือข่ายตลาดจากต่างประเทศและจังหวัดใกล้เคียงมาพบกับผู้ประกอบการพัทลุงโดยตรงนะคะพัทลุงก็มีความพร้อมและก็เต็มใจอย่างยิ่งที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกพื้นที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของพัทลุงด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นทะเลน้อยวิถีชีวิตชุมชนอาหารพื้นถิ่นศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นท
รรมชาติอันงดงามหรือกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ทุกสิ่งค่ะล้วนเป็นต้นทุนสำคัญที่สามารถพัฒนาเป็นสินค้าและประสบการณ์การท่องเที่ยวคุณภาพได้แล้วก็อยากให้นักท่องเที่ยวมาแล้วมีความสุขประทับใจและอยากกลับมาเยือนพัทลุงอีกครั้งพร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนเพื่อให้รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายไปสู่คนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนจากเมืองที่รอให้นักท่องเที่ยวค้นพบสู่จุดหมายปลายทางที่พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกค่ะพัทลุงก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับการเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวก็อยากขอเชิญชวนมาเที่ยวพัทลุงค่ะแล้วนักท่องเที่ยวจะได้มากกว่าการเดินทางจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่มีเรื่องราวและความหมายเที่ยวพัทลุงสุขใจเซอร์ไพรส์ได้ทั้งปีนะคะนี่ก็คือข่าวสารด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจจากจังหวัดพัทลุงค่ะค่ะคุณผู้ฟังข่าวต่อไปรายงานข่าวจากนครศรีธรรมราชวันที่14กันยายน2569นายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพันตำรวจเอกกิติชัยไกรนราผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชดร.กนกเกตชาตินายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชและชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชร่วมกันแถลงข่าวโจรลักรถพ่วงข้างป้าอุไรยางหาดที่อยู่ตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่11กันยายน2569บริเวณริมถนนเทิดพระเกียรติตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้สั่งการให้พันตำรวจเอกกิติชัยไกรนราผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ตำรวจออกเร่งติดตามสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดนำรถมาคืนให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดจากการสอบสวนนะคะก็ทราบว่าคนร้ายเป็นชายหนึ่งคนสวมหมวกกันน็อกเต็มใบเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำและรองเท้าผ้าใบสีดำก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างฮอนด้ารุ่นดรีมสีเขียวทะเบียน932นครศรีธรรมราชของนางอุไรยางหาดซึ่งจอดไว้หน้าสวนปาล์มก่อนที่จะขี่หลบหนีในวันเกิดเหตุนะคะหลังจากที่ป้าอุไรไปแจ้งความแล้วนะคะตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชก็ได้นำป้าอุไรมาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของศูนย์ CCTV เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งในวันดังกล่าวนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาตรวจราชการโครงการสมาร์ทซิตี้ของเทศบาลนครศรีธรรมราชและพบกับป้าอุไรผู้เสียหายจึงได้ร่วมกันตรวจสอบกล้องวงจรปิดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งตรวจสอบค้นหาและดำเนินการจับกลุ่มผู้กระทำผิดในทุกคดีมาดำเนินการตามกฎหมายนะคะโดยให้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เสียหายซึ่งจากการตรวจกล้อง CCTV ของเทศบาลนครศรีธรรมราชพบคนร้ายขี่รถผ่านหลายเส้นทางในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ตำบลกำแพงเซาและนำรถไปซ่อนไว้ในสวนมังคุดจากนั้นก็ขี่กลับบ้านพักในพื้นที่ตำบลท่าเรือต่อมาคนร้ายได้นำรถที่ขโมยมาพ่นสีสเปรย์จากสีเขียวเป็นสีดำเพื่ออำพรางรถแต่หลังทราบข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวจึงเกิดความกลัวว่าจะถูกจับกุมและนำรถไปจอดทิ้งไว้บริเวณใต้สะพานต่างระดับหนองแตนตำบลนาพรุอำเภอพระพรหมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดและสืบสวนติดตามจนสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้เป็นชายอายุ38ปีพักอาศัยอยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทางด้านผู้ว่าราชการนครศรีธรรมราชก็กล่าวว่าฝากเตือนผู้ที่กระทำความผิดให้หยุดและเลิกคิดเพราะนครศรีธรรมราชมีกล้องวงจรปิดกว่า
2,183 ตัวเฉพาะของเทศบาลนครก็มี620ตัวและองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี 1,563 ตัวและก็ยังมีกล้องของภาคเอกชนอีกจำนวนมากสามารถติดตามตัวผู้กระทำผิดได้อย่างรวดเร็วและชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วจนสามารถติดตามรถจักรยานยนต์พ่วงข้างกลับคืนมาได้นะคะนอกจากนี้พลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มอบหมวกกันน็อกให้กับคนขับรถของป้าอุไรเพื่อให้สวมใส่ในการขับขี่ปลอดภัยค่ะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพนะคะของกล้องวงจรปิดและการบูรณาการการทำงานของตำรวจและเทศบาลนครศรีธรรมราชในการติดตามเส้นทางของคนร้ายและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วข่าวสารจากนครศรีธรรมราชนะคะประจวบกับช่วงเวลาที่ผู้ตรวจราชการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่พอดีและผู้เสียหายก็ได้พบกับท่านรัฐมนตรีพอดีนะคะก็เลยมีการตรวจสอบเส้นทางจนสามารถนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างกลับมาคืนให้กับผู้เสียหายได้ค่ะยังอยู่ทางภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวนี้จากจังหวัดพังงาค่ะผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพังงานะคะคุณผู้ฟังรายงานวันที่14กันยายน2569นายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้เป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติและโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องที่ท้องถิ่นประชาชนและนักเรียนค่ะเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมปล่อยหอยแครงขนาด 1-1.5 มิลลิเมตรจำนวน 300,000 ตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หอยชัดตีนจำ

ประมงก็ขอความร่วมมือชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่21กันยายนของทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำได้ขยายพันธุ์และฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งน้ำธรรมชาตินำไปสู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนค่ะข่าวสารจากจังหวัดพังงานะคะคุณผู้ฟังและเมื่อวานนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางน้ำกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาณห้องประชุมภูผาชั้นสองสารกลางจังหวัดพังงาค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางน้ำระหว่างจังหวัดพังงากับเมียนมาโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอคุระบุรีซึ่งมีท่าเรือและผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวรองรับการเดินทางทางทะเลที่ประชุมได้ติดตามข้อมูลและข้อเสนอเกี่ยวข้องทั้งข้อเสนอของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาข้อมูลท่าเรือและผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวในพื้นที่อำเภอคุระบุรีรวมถึงข้อมูลด้านความมั่นคงและสถิตินักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลันเพื่อใช้ประกอบการวางแนวทางการดำเนินงานค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมนะคะก็ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเส้นทางการเดินเรือจากจังหวัดพังงาสู่หมู่เกาะตอนใต้ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อให้การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางน้ำและสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาในระยะต่อไปค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นรายงานข่าวที่น่าสนใจจากพังงาค่ะซึ่งคุณเทวีพระเมืองค่ะนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงาก็เป็นผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพังงาร่วมรายงานข่าวสารเข้ามาเป็นประจำพร้อมด้วยสถานีวิทยุในเครือข่ายนะคะของจังหวัดพังงาก็ร่วมออกอากาศนะคะรายการของทางสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์พร้อมกับสถานีวิทยุในเครือข่ายทั่วประเทศค่ะค่ะคุณผู้ฟังเรามาติดตามในเรื่องของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้14กันยายน2569ก็มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายน2569ซึ่งปัจจัยของการปรับขึ้นราคาในครั้งนี้มาจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในเส้นทางขนส่งสำคัญแถบตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อรวมทั้งการเจรจาระหว่างประเทศที่หยุดชะงักกดดันให้กำลังการผลิตน้ำมันดิบสะสมทั่วโลกและในพื้นที่อ่าวเปอร์เซียหายไปหลายล้านบาร์เรลต่อวันส่งผลให้สต็อกน้ำมันสำรองของโลกลดลงต่อเนื่องจนเกิดภาวะอุปทานตึงตัวอย่างหนักประกอบกับปัญหาคอขวดในฝั่งโรงกลั่นที่ดันให้ค่าการกลั่นพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการสำหรับผลกระทบดังกล่าวค่ะก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์เพิ่มสูงขึ้นอีกโดยในวันที่14กันยายน2569ขึ้นสูงกว่า195เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซิน147เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลสถานการณ์นี้ก็ส่งผลกระทบโดยตรงนะคะต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ770ล้านบาททางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจึงมีความจำเป็นในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนน้ำมันมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวกลุ่มน้ำมันดีเซลเพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา1บาท8สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย9บาท83สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น40บาท69สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 นะคะเพิ่มการชดเชย88สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย13บาท50สตางค์ต่อลิตรนะคะส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น35บาท69สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมียมก็จัดเก็บ1บาท50สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์น้ำมันเบนซินเพิ่มจากการจัดเก็บ8สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท56สตางค์ต่อลิตรนะคะส่งผลให้ราคาขายปลีกราคา48บาท93สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95ลดการชดเชย

0: 14สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย4บาท10สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีก39บาท94สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91ปรับลดการชดเชย14สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย4บาท10สตางค์ต่อลิตรนะคะส่งผลให้ราคาขายปลีกราคา39บาท57สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นะคะลดการชดเชย21สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย7บาท22สตางค์ต่อลิตรนะคะส่งผลให้ราคาขายปลีก34บาท94สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ลดการชดเชย62สตางค์ต่อลิตรค่ะเป็นชดเชย2บาท50สตางค์ต่อลิตรก็ส่งผลให้ราคาขายปลีก30บาท88สตางค์ต่อลิตรนะคะโดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่นี้ก็จะมีผลตั้งแต่วันนี้นะคะ15กันยายน2569ทั้งนี้นะคะทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ยืนยันนะคะบอกว่าพร้อมดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อค่าครองชีพของประชาชนมากเกินไปพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดพลังงานเท่าที่จำเป็นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะเราคงต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปไปติดตามข่าวนี้รายงานข่าวจากจังหวัดชลบุรีค่ะวันที่14กันยายน2569พลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและพันตำรวจเอกกุลชาติกุลชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็สั่งการให้พันตำรวจเอกภาสกรภัยจิตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรีค่ะเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายและเอเจนต์ยาเสพติดที่ลักลอบนำยาเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเมืองท่องเที่ยวต่อมาพันตำรวจตรีประสิทธิบุญบุญประสิทธิ์สารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรชลบุรีและพันตำรวจตรีศรศักดิ์ปิ่นทองสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมกำลังชุดสืบสวนวางแผนใช้สายลับนะคะติดต่อล่อซื้อยาไอซ์จำนวน2กิโลกรัมราคา 200,000 บาทจากเอเจนต์ที่ใช้ชื่อในแอปพลิเคชัน LINE ว่าหมูป่าโดยนัดส่งยาบริเวณร้านคาเฟ่อเมซอนภายในปั๊มปตท.พัทยาเหนือถนนสุขุมวิทหมู่ที่9ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อถึงเวลานัดหมายนะคะพบรถจนโตโยต้ายาริสสีแดงทะเบียนขอไข่คอควาย7304พิษณุโลกค่ะมาจอดก่อนหญิงคนหนึ่งจะลงจากรถและเดินเข้าหาสายลับเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มทราบชื่อนางสาวทิติพรอายุ46ปีจากการตรวจค้นรถนะคะก็พบไอซ์น้ำหนักประมาณ 2,127 กรัมซุกซ่อนอยู่บริเวณเบาะหลังจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางจากนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยท่าข้าม 9/1 แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครก่อนที่จะจับกุมนายสุรศักดิ์อายุ42ปีจากการตรวจค้นนะคะก็พบเคตามีนน้ำหนักประมาณ 2,100 กรัมจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางและควบคุมตัวมาสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้งสองในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในกรณียาไอเป็นข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนโดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและทำการค้าส่วนกรณีเคตามีนเป็นข้อหาร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและกระทำการเพื่อการค้าก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะข่าวสารเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยเวลาหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงในวิทยุโทรทัศน์ข่าวทุกทิศทั่วไทยเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นค่ะนอกจากนั้นนะคะอัปเดตข่าวสารทุกต้นชั่วโมงกับทีมผู้ประกาศข่าวต้นชั่วโมงผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายทั่วประเทศค่ะเช้านี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทุกพื้นที่ขอบคุณสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ร่วมออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศจินดารัตน์ ทีสุกะผู้ดำเนินรายการทีมข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟัง ข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News ได้ใหม่ตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 8:00 นออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีในเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 23:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทในปีงบประมาณ2570ว่าเป็นข้อมูลคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงโดยงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในกัมพูชามีจำนวน 18.2 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการถนน A67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบท 6.2 ล้านบาทเป็นงบสำหรับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้วไม่ใช่งบสำหรับโครงการใหม่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนโดยมีเงื่อนไขให้ใช้ผู้ประกอบการและวัสดุจากประเทศไทยและฝ่ายกัมพูชาชำระหนี้ตามสัญญาอย่างต่อเนื่องจบข่าวชลทิพย์เสวตนัยผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
6: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
7: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
6: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
8: ซินจางอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บ
1: กินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน.com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ช่วงเฟคนิวส์เฟคนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: ดื่มเบียร์แล้วหน้าแดงและคันคืออาการแพ้แอลกอฮอล์เสี่ยงช็อกได้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่มีการเผยแพร่ข้อความว่าผู้ที่ดื่มเบียร์แล้วมีอาการหน้าแดงและคันเป็นอาการแพ้แอลกอฮอล์และอาจรุนแรงถึงขั้นช็อกข้อเท็จจริงคือข้อมูลดังกล่าวเป็นการบิดเบือนเพราะอาการหน้าแดงหลังดื่มแอลกอฮอล์อาจเกิดจากภาวะหน้าแดงจากการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถของร่างกายในการกำจัดสารอะเซทัลดีไฮด์ไม่ใช่การแพ้แอลกอฮอล์โดยตรงส่วนอาการคันหรือผื่นอาจเกิดจากปฏิกิริยาต่อส่วนประกอบบางอย่างในเครื่องดื่มและไม่ได้หมายความว่าจะเกิดภาวะช็อกเสมอไปอย่างไรก็ตามหากมีอาการปากหรือลิ้นบวมหายใจลำบากแน่นหน้าอกหน้ามืดหรือหมดสติควรหยุดดื่มและรีบพบแพทย์ทันทีดังนั้นดื่มเบียร์แล้วหน้าแดงและคันไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นอาการแพ้แอลกอฮอล์และเสี่ยงช็อกทุกกรณีจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
3: เฟกนิวส์เฟกนิวส์
5: ด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
6: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำไดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำไดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเดอ
7: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: พิมพ์เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอแม่ท้วนต้นตำรับมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวินทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวใจไทยอุปการานิติเกษตรอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชารายงานว่าเมียนมาให้การสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยโดยขอให้พิจารณาข้อมูลบนพื้นฐานข้อเท็จจริงโดยที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาชี้แจงว่าประธานาธิบดีเมียนมามีท่าทีสนับสนุนการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีเน้นการเจรจาหารือระหว่างกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาใช้สันติวิธีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของภูมิภาคโดยรวมโฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนถึงการนำเสนอข้อมูลของกัมพูชาที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบรรยากาศเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 1. เมาไม่ขับ 2. สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 3. รถได้มาตรฐาน 4. มีใบขับขี่ 5. คาดเข็มขัดนิรภัย 6. ไม่ขับขี่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านบึงและศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน.com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดเลือนริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มลำใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติกเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากนะครับบางจากสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E10S Evo นะครับร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับกับบางจากแก๊สโซฮอล์ E10S Evo ครับแรงคุ้มค่ากว่าทุกลิตรนะครับราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทเลยนะครับและยังเป็นพลังงานสะอาดนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมอบความพร้อมมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมล์รับสิทธิพิเศษนะครับเมื่อเติมทุก 1,000 บาทนะครับรับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตรอีก1ขวดนะครับแล้วก็รับส่วนลดน้ำมันเพิ่มจาก100บาทเป็น120บาทเมื่อแลกคะแนนกรีนไมล์500คะแนนนะครับโดยสมาชิกสามารถกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันบางจากนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmile.com นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกับบางจากครับ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งพัฒนาทักษะแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยกระทรวงแรงงานเปิดตัว One Platform for Skill Development เป็นช่องทางกลางสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านระบบออนไลน์ปัจจุบันมีเครือข่ายขึ้นทะเบียนหลักสูตรแล้ว30แห่งรวม967หลักสูตรครอบคลุมทักษะด้านการขายการบริการดิจิทัล AI ภาษาธุรกิจและวิชาชีพเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกพัฒนาทักษะเดิมหรือต่อยอดสู่ทักษะใหม่ได้ตามความต้องการทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนหลักสูตรออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและสร้างโอกาสด้านอาชีพและรายได้จบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
4: การสูบบุหรี่มือสองเนี่ยหมายถึงอะไรรู้ไหม
5: หมายถึงการสูบบุหรี่ต่อจากคนอื่นหรือเปล่าล่ะ
4: ไม่ใช่หมายถึงการที่เราไม่ได้สูบบุหรี่แต่หายใจเอาควันที่ผู้อื่นสูบเข้าปอดถ้าในระยะยาวนะจะทำให้เป็นมะเร็งปอดแล้วก็ทำให้เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบได
5: ้บุหรี่นี่ร้ายจริงๆเลยไม่สูบก็ยังเสี่ยง
6: ปรารถนาดีจากสถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงกับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อหมูยอแม่ท้วน

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: เตือนภัยโฆษณาแจกเงินรางวัลแอปลงทุนอย่ารีบกดเสี่ยงเจอเว็บปลอมแอปเถื่อนพบการโฆษณากิจกรรมแจกเงินรางวัลโดยอ้างชื่อหรือชะโลโก้ของแพลตฟอร์มลงทุนแม้โฆษณาจะมีคำว่าสปอนเซอร์ก็ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ดังกล่าวจะปลอดภัยเสมอไปหากเผลอกดอาจถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมหลอกให้ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่ได้มาจากช่องทางการซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียข้อมูลหรือทรัพย์สินก่อนคลิกลิงก์ดาวน์โหลดแอปหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวควรเข้าเว็บไซต์หรือแอปทางการของแบรนด์ด้วยตนเองตรวจสอบชื่อโดเมนให้ถูกต้องและตรวจสอบกับแบรนด์โดยตรงว่ามีการจัดกิจกรรมดังกล่าวจริงหรือไม่เห็นโฆษณาแจกเงินรางวัลอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งกดตรวจสอบก่อนทุกครั้งด้วยความปรารถนาดีจากวิไลพรผู้จรเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
6: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกคร่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
8: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บ กินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซบแซบในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซบกัดคำไหนแซบคำนั้นป่าเต้แซบเดอ

ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

Sunset 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
2: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: พิมพ์เลย
4: แปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
6: Andy Francis
0: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนิโยในปีนี้ซึ่งอาจมีความรุนแรงและยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโยได้กำชับหน่วยงานในสังกัดติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบและรับมือได้ทันท่วงทีเบื้องต้นปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานยังเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีส่วนการทำนาปลังต้องรอประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งพร้อมสั่งกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างเคร่งครัดและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรนอกเขตชลประทานเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นจบข่าวเทวีพระเมืองผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพังงาอ่าน
5: นี่คุณขับรถอะไรเร็วขนาดนั้นน่ะดูข้างหน้าดิสิ
6: คุณก็รถมันติดผมต้องทำเวลาทำความเร็วเดี๋ยวเราไปทำงานไม่ทัน
5: คุณนั่นเนี่ยลายเด้งตลอดเลยอย่าจับโทรศัพท์นะคุณเห็นไหมมีคนจะข้ามทางม้าลาย
6: คุณหยุดเลยลายที่ทำงานเดี๋ยวผม
5: เฮ้ย
6: แป๊บนึง
5: คุณคุณ
6: เดี๋ยว
5: คุณ
7: หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสส.และภาคีเครือข่าย
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
8: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอส

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมอขอก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับ

หมูยอแม่ทวนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ทวนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maetuan.com นะครับ maetuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนิโยในปีนี้ซึ่งอาจมีความรุนแรงและยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโยได้กำชับหน่วยงานในสังกัดติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบและรับมือได้ทันท่วงทีเบื้องต้นปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานยังเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีส่วนการทำนาปลังต้องรอประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งพร้อมสั่งกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างเคร่งครัดและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรนอกเขตชลประทานเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นจบข่าวเทวีพระเมืองผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพังงาอ่าน
5: นี่คุณขับรถอะไรเร็วขนาดนั้นน่ะดูข้างหน้าดิสิ
6: คุณก็รถมันติดผมต้องทำเวลาทำความเร็วเดี๋ยวเราไปทำงานไม่ทัน
5: คุณนั่นเนี่ยลายเด้งตลอดเลยอย่าจับโทรศัพท์นะคุณเห็นไหมมีคนจะข้ามทางม้าลาย
6: คุณหยุดเลยลายที่ทำงานเดี๋ยวผม
5: เฮ้ยแป๊บนึงคุณเดี๋ยวคุณ
7: หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสส.และภาคีเครือข่าย
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
8: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพร้อมสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้

ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ใจดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
2: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: 88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนิโญในปีนี้ซึ่งอาจมีความรุนแรงและยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญได้กำชับหน่วยงานในสังกัดติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบและรับมือได้ทันท่วงทีเบื้องต้นปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานยังเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีส่วนการทำนาปลังต้องรอประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งพร้อมสั่งกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างเคร่งครัดและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรนอกเขตชลประทานเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นจบข่าวเทวีพระเมืองผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพังงาอ่าน
4: ี่คุณขับรถอะไรเร็วขนาดนั้นน่ะดูข้างหน้าดิสิ
5: คุณก็รถมันติดผมต้องทำเวลาทำความเร็วเดี๋ยวเราไปทำงานไม่ทัน
4: คุณและเนี่ยลายเด้งตลอดเลยอย่าจับโทรศัพท์นะคุณเห็นไหมมีคนจะข้ามทางม้าลาย
5: คุณหยุดเลยลายที่ทำงานเดี๋ยวผม
4: เฮ้ยแป๊บนึงคุณเดี๋ยวคุณ
6: หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสส.และภาคีเครือข่าย
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
7: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมพร้อม

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ดาพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Only Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยการเติมสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster แล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะครับจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังงานแรงนะฮะให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนนะครับไม่ต้องคอยซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันได้น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300 บาทต่อถังนะครับกับช่วงนี้ช่วงบางจากนะครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนิโญในปีนี้ซึ่งอาจมีความรุนแรงและยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญได้กำชับหน่วยงานในสังกัดติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบและรับมือได้ทันท่วงทีเบื้องต้นปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานยังเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีส่วนการทำนาปลังต้องรอประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งพร้อมสั่งกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างเคร่งครัดและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรนอกเขตชลประทานเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นจบข่าวเทวีพระเมืองผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพังงาอ่าน
5: ี่คุณขับรถอะไรเร็วขนาดนั้นน่ะดูข้างหน้าดิสิ
6: คุณก็รถมันติดผมต้องทำเวลาทำความเร็วเดี๋ยวเราไปทำงานไม่ทัน
5: คุณนั่นเนี่ยลายเด้งตลอดเลยอย่าจับโทรศัพท์นะคุณเห็นไหมมีคนจะข้ามทางม้าลาย
6: คุณหยุดเลยลายที่ทำงานเดี๋ยวผม
5: เฮ้ย
6: แป๊บนึง
5: คุณเดี๋ยวคุณ
7: หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสส.และภาคีเครือข่าย
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
8: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้งสมฮีโร่

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไอดีเซลเอสเอสเอส

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท 84 เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. That's all that we need.
5: Hey, who's กำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงกับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: สถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: คอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์จากหอประชุมจุฬาในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เวลา 14:00 นทาง Facebook Fanpage และ YouTube จุฬานงกรณ์ University และเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาโทร02-218-7041หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook CU Bank
2: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
3: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
4: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
5: ฟังนะฟังนะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
6: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
4: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

แจ่มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กแสนครื้นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นเป็นยังไงนะทุกเย็นก็ไม่เหงาสิพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการ

0: สวัสดีค่ะเด็กๆคะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆค่ะได้ฟังกันแล้วนะคะ5วันนะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 เรื่องราวสนุกๆพร้อมแล้วสำหรับเด็กๆมี4ช่วงค่ะ
1: ครับช่วงที่1อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือคำถามนี่แหละครับเนาะคำถามวันนี้ก็จะเป็นยังไงเนาะอ๋อเป็นเสียงใช่ไหมครับประพันธ์ใช่ไหมครับเสียงเนาะเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้เด็กๆได้ฟังกันนะครับแล้วก็ทายกันมาว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือเสียงอะไรฟังแล้วรู้สึกยังไงนี่เริ่มต้นก็สนุกเลยนะครับนี่เรื่องของเสียงเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูนะไม่รู้ว่าวันนี้จะยากหรือจะง่ายจะเป็นเสียงดังหรือเสียงค่อยหรือเสียงอะไรนะพี่แมวก็รอฟังพร้อมเด็กๆอยู่เนี่ยแหละครับนะเดี๋ยวรอพบนะครับจากนั้นเรามาฟังนิทานสนุกสนุกเรื่องราวของคนกับสัตว์ต่างๆนะครับวันนี้จะเป็นยังไงเนาะนะน่าจะสนุกกันดีแล้วเนาะเมื่อวานคนได้เจอกับนกปิดน้ำและนกอพยพเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้เขาบอกว่านิในนิทานเนี่ยคนจะได้เจอกับนกอีกแล้วเหมือนกันท่านประพันธ์นะเด็กๆแต่จะเป็นนกอะไรล่ะนกตัวโตหรือตัวเล็กแล้วเป็นนกอะไรยังไงเดี๋ยวรอฟังนะเด็กๆตอนนี้ก็สนุกไม่แพ้กันเลยแล้วนะครับเด็กๆนะครับเรื่องของนิทานนะครับส่วนใครอยากฟังนิทานแนวไหนเรื่องอะไรยังไงลองแนะนำกันมาได้นะครับนะพี่แมวจะได้มีความคิดมีอะไรไปเขียนใหม่ๆเนาะเด็กๆจะได้ฝึกความคิดด้วยว่าจะเป็นนิทานเป็นเรื่องอะไรดีนะครับจากนั้นมีอะไรนะนี่เพลงนี่แหละโอ้เพลงเราก็รอกันฟังกันอยู่นะวันนี้สึกจะมีเด็กๆขอเพลงที่น่าฟังกันมาหลายคนเหมือนกันเดี๋ยวต้องมารอฟังละแล้วประพันธ์เตรียมเพลงที่น่าฟังมาให้เด็กๆเยอะไหมครับวันนี
0: ้เต็มเลยค
1: ่
0: ะ
1: เต็มเลยนะครับ
0: วันนี้มีเพลงอิตาเลียนด้วยนะคะ
1: โอ้ชอบจังเลยเพลงอิตาเลียนเดี๋ยวต้องรอฟังเป็นเพลงเด็กหรือเปล่าประพันธ์หรือเป็น
0: เพลงเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะ
1: โอ้นี่ดีนะครับ
0: ทุกคนฟังได้
1: ทุกคนฟังได้เรื่องธรรมชาติโอ้อยากฟังจังเลยเดี๋ยวรอฟังพร้อมกันนะเด็กๆเห็นไหมล่ะเนี่ยจัดรายการเพลงเด็กก็มีความสุขเนี่ยได้ฟังเพลงเด็กดีๆน่ารักเงี้ยเยอะเลยนะครับจากนั้นให้เด็กๆฟังแล้วมีอะไรนะอ๋อให้ฟังคำถามให้ฟังนิทานให้ฟังเพลงตอนนี้เด็กๆต้องให้เราฟังบ้างแหละฟังอะไรล่ะก็ฟังข่าวแล้วก็ฟังเรื่องราวที่เด็กๆจะให้มาส่งข่าวมาเล่าให้เราฟังอะช่วงนี้เขาชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องนะเดี๋ยวฟังช่วงนี้กันเลยนะครับเตรียมตัวนะ1 2 3
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: นี่แหละครับส่งข่าวเล่าเรื่องนะครับมีเรื่องราวอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องราวของเด็กๆนั่นเองวันนี้เป็นยังไงบ้างทำอะไรได้ไปเรียนอะไรสนุกไหมทะเลาะกับเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าไม่ทะเลาะเลยเล่นกันสนุกสนานมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ส่งข่าวมาให้เราฟังกันได้เลยนะครับนะเนี่ยครับเด็ก
0: ๆแล้วก็จากนั้นเราก็จะแนะนำตัวเองนะคะป้าพันธ์ค่ะมีสองฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับยังไม่หมดนะเรามีผู้ช่วยที่มีฉายากันเยอะแยะเลยนะครับคนแรกคือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้นะครับนี่เอาไว้เก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสเนาะนี่นะครับเก็บจะยิ้มแย้มแก้มใสที่จัดผ่านไปเยอะๆอ่ะเนาะเผื่อบางคนคิดถึงนิทานคิดถึงเพลงอะไรนี่ก็ไปฟังได้นะแล้วบางคนพอเข้าไปฟังแล้วบอกเอ๊ะโอ้โหตอนฟังในวิทยุไม่เห็นภาพประกอบแต่ใน Facebook มีภาพประกอบของการ์ตูนด้วยใครวาดนะเนี่ยก็คนนี้เองครับคนนี้ก็คือลุงโตคนโตชอบวาดการ์ตูน ครับแล้ววันนี้ผู้ควบคุมเสียงของเราก็คือพี่แว่นนะครับพี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับแม่หมดไหมยังไม่หมดเรานักส่งเสียงพร้อมหรือยังพร้อมแล้วมาเลยนี่เขาตัวนี้ขอร้องก่อนนะวันนี้ร้องดังมากเลยเพราะว่าที่นี่ฝนตกหนักมากเลยพระพันที่สถานีตกหนัก
0: ที่แถวบ้านพระพันก็ฝนตกหนักมากเหมือนกันค่ะ
1: อืมเนี่ยแหละครับจะกบเลยชอบใจเลยกบบอกว่าเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำซะหน่อยนี่แหละครับส่วนเจ้าหมูก็บอกว่าโอ้ยหมูกลางล่มวิ่งหลบฝนแทบไม่ทันนะครับโอ้ยปีนั้นเนี่ยเปียกเล็กน้อย ส่วนเจ้าไก่บอกโอ๊ยไก่ก็ย่ำน้ำมาแต่ว่าดีนะใส่รองเท้ายางมาแล้วไม่เป็นไรนะครับส่วนคุณกระดิ่งคุณกระดิ่งก็บอกว่าโอ้ยถ้าออกไปโดนฝนเนี่ยกระดิ่งต้องเป็นสนิมแน่เลยไม่เอาละอยู่ในห้องนี้ดีกว่านี่นะครับเด็กๆนี่แหละครับเด็กๆครับแนะนำหมดแล้วครับ
0: พันแขนหน่อยนึง
1: ครับ
0: อุ๊ยเป็นกองหนังค
1: ่
0: ะ
1: โอ้เสียงตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับเลยเด็กๆ
0: เออเนาะเอาไว้ย้อมผ้าหรอไม่รู
1: ้เรียกกลอง
0: ป๋องก๋วยเตี๋ยว
1: กลองป๋องแป๋งเขาเรียกกลองป๋องแป๋ง
0: เออนะเหมือนเลยค่ะอันนี้เหมือนเลยค่ะ
1: ใช่เขาใช้ไม่ต้องตีใช้เขย่าแล้วเดี๋ยวเขาจะมีเหมือนลูกตุ้มมาเคาะให้เราเองเนาะเออ
0: ค่ะยิ้มแย้มแก้มใสวันนี้ก็พันส่งค่ะคือพันยังคงจัดรายการอยู่ที่บ้านนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่ายังไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่นักนะคะเอาไว้แข็งแรงเมื่อไหร่เราเจอกันที่สถานีนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามยิ้มแย้มแก้มใสก็ยังมีเรื่องสนุกสนุกให้ฟังครบทุกอย่างเลยนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นนะคะวันนี้วันอังคารค่ะอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569นะคะช่วงแรกก็จะเป็นคำถามค่ะเป็นเสียงนะคะฟังกันดีๆนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: แต่ว่าเสียงอะไรคะ
1: เออ
0: คุ้นคุ้นไหมคะไม่ค่อยคุ้นหรอกนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินนะ
1: เนาะ
0: นะ
1: เออมันเป็นเสียงอะไรนะเนี่ยนะพี่แม้ยังเคยได้ยินเสียงเจ้าตัวนี้จริงๆเนี่ยแค่สองสามครั้งเองนะครับอืมตอนนี้นะครับมาเนี่ย
0: ไม่เป็นไรเด็กเรียนรู้ด้วยกันค่ะลองเดาๆดูก็ได้นะคะ
1: ใช่
0: ตอบผิดแล้วเดี๋ยวพ่อพันเฉลยตอนท้ายรายการก็ได้ค่ะ
1: อืมนะครับเสียงตัวอะไรเนาะเนาะหากใครรู้ครับ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะจะพิมพ์ตอบมาก็ได้เด็กๆ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio ค่ะสะกดนะคะ
1: ครับ
0: C H U L A R A D I O อีกทีนะคะ
1: ครับ
0: C H U L A R A D I O ค่ะนะคะ
1: ครับ
0: ตอบได้ทั้งพิมพ์ทั้งโทรนะคะ
1: ครับแล้วก็ตอนน
0: ี้หนึ่งสายแล้วค่ะ
1: หนึ่งสายมาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านดีเจทั้งสองคนครับ
1: ครับแนะนำตัวเลยแนะนำตัวเลยครับ
2: ผมชื่ออนุสรนะครับ
1: อ๋ออนุสรเองมีฉายาไหมครับพีเอ็มใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ใช่โอ้หายไปนานเลยเนาะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ไอพีเอ็มนี่ฉายาอะไรนะลืมไปแล้ว
2: สกายเว็บเอ็มบ้าบรีเอาทีก็จะเรียกคนดีชอบคุณเนี่ยในเฟซบุ๊กนะครับ
1: โอ้โหง่ายๆพีเอ็มอะไรนะครับราชบุรีเหรอครับหรือยังไง
2: ใช่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นคนดีชอบคุณละครับ
1: อ๋อครับได้ครับพีเอ็มว่าเสียงอะไรครับ
2: ลองฟังอีกทีสิครับเพราะว่าไม่รู้เป็นนกปูหรือป่าหรือนกเต
1: อ่ะเดี๋ยวฟังอีกทีก็ได้นะเด็กๆมาฟังพร้อมกันนะวันนี้คือเสียงตัวอะไรนะ1 2 3

0: PM ว่าเสียงอะไรครับ
1: น่าจะเป็นนกฮูกครับ
0: นกฮูกเนาะได้ครับครับแล้ว PM มีอะไรส่งข่าวไหมวันนี
1: ้ไม่มีครับ
0: ไม่มีเนาะอยากฟังเพลงอะไรครับ
1: ผมไม่เป็นไรครับ
0: ครับครับว่าไงครับแต่ PM ก็ติดตามฟังอยู่ใช่ไหมครับ
1: โอเคคร
0: ับ
1: โอเคคร
0: ับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ
0: พี่เอ็มครับ
2: แล้วก็มีพี่หมีนะคะฉายานักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวสวัสดีมาค่ะ
0: แล้วก็มี
2: ตอบนะคะ
0: ครับ
2: ที่พี่หมีจะรู้ไหมว่าเป็นเสียงอะไรนะคะ
0: แล้วก็มี
2: จะตัวเล็ก
0: ครับมีอีกหนึ่งสายมีอีกหนึ่งสายครับ
2: คร
0: ับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องของขวัญฉายาว่าลูกค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อน้องของขวัญนั่นเองของขวัญว่าเป็นเสียงอะไรคะ
3: นกกระว่าวค่ะ
0: นกกระว่าวเหรอคะนกกระว่าวเนาะค่ะแล้วน้องของขวัญเคยเห็นนกกระว่าวตัวจริงไหมเนี่ย
3: เคยเห็นค
0: ่
3: ะอยู่กลางคืนค
0: ่
3: ะ
0: โอ้กลางคืนเนาะได้ค่ะ
3: ไม่ค่อยพอเสียงได้
0: เหรอคะมีร้องด้วยเนาะ
3: เหมือนเลยนะ
0: เหมือนเลยเนาะเออเนาะค่ะแล้วน้องของขวัญคิดว่ามันร้องทำไมคะเจ้ากระว่าวเนี่ย
3: มันร้องตอนกลางคืนค
0: ่
3: ะ
0: หรอแล้วมันร้องทำไมอะคะตอนกลางคืน
3: ก็เพราะว่ามันจะมอดลูกค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ค่ะจะวางไข่เนาะอืมได้ค่ะวันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมคะของขวัญ
3: ส่งค่ะวันนี้ขวัญไปฉีดวัคซีนมาค่ะเพื่อนคน
0: หนึ่งอ๋อไปฉีดวัคซีนเพื่อนๆก็ต้องไปด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะท่านพ่อเพื่อนไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะว่าเขาไม่ได้ขออนุญาต
4: คุณหมอไม่ฉีดที่โรงเรียน
0: นั่นสิเนาะโอ้มาฉีดที่โรงเรียนค่ะ
4: ฉีดที่โรงเรียน
2: ฉีดวัคซีนแก้อะไรคะ
0: อืม
2: ป้องกันอะไรคะ
0: อืม
3: อะไรคะคือการไข้หวัดใหญ่ค่ะ
0: โอ้
2: ขอไข้หวัดใหญ่ค่ะ
0: เนาะ
2: ไข้ใหญ่
0: แล้วมีไข้ไหมเนี่ยพอฉีดแล้วเนี่ยครับอืม
3: วันนี้ขวัญฉีดแล้วมันเจ็บมาก
0: โอ้ค่ะเดี๋ยวก็หาย
2: ใช่เนาะ
0: อืม
2: บมเลยสิเนาะตอนนี้ก็นอนก็ระวังพี่ขวัญขอเพลงไหมคะ
3: วันนี้วันอังคารเอ๊ะจะไปจุดตี
0: ก็วันนี
2: ้อะไรนะคะ
3: เพลงรถตุ๊กตุ๊กค่ะ
0: เพลงรถตุ๊กตุ๊ก
2: รถตุ๊กตุ๊ก
0: ได้ครับ
2: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: รถตุ๊กตุ๊กนะคะ
0: อ่าน
2: เสียงชัดๆนะคะรถตุ๊กตุ๊กนะคะ
0: ครับอืม
3: รถตุ๊กตุ๊ก
0: ค
3: ่
0: ะ
2: เอาดีมากดีมากดีมากเก่งมากขอบคุณค่ะพี่ของขวัญค่ะ
0: คร
2: ับ สวัสดีคุณยายปานีด้วยนะคะ
0: ครับ
5: ไปเล่นกับหมาเจ้าเที่ยวอยู่ค่ะ
0: อ๋อเจ้าหมาเล่นกับเจ้าหมาอยู
2: ่ก็เล่นกับเจ้าหมาด้วย
0: ครับ
2: ก็มีความสุขนะคุณยายขา
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: เมื่อวานนี้แม่เขาแม่น้องกะจะเปิดเพลงให้ฟังถูกใจค่ะ
0: อ๋อ
2: เหรอคะตุ๊กตุ้งเนี่ยเหรอคะ
5: เมื่อก่อนฟัง
2: เดี๋ยว
0: คุ
2: ณเดี๋ยวพี่พรุ่งนี้ฟังอีกเพราะวันนี้หนูเขาขอเพลงนกแร่ค่ะ
0: ใช่ครับ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: เดี๋ยวตามฟังขอบคุณสวัสดีค่ะ
0: ครับ
5: คร
0: ับ
2: ถึงไหมคะ
0: ไม่มีครับ
2: ก็ยังไม่มีใช่ไหมคะ
0: มีพี่หมีตอบมาแล้วนะครับ
2: พี่หมีตอบมาแล้วแล้วก็ถ้ายังไม่มีตอนนี้เราฟังนิทานสนุกกันก่อนนะคะทำกลางสายฝนค่ะเราฟังนิทานกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
0: ครับ
6: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: ็กนิทานของเราวันนี้เสนอตอนเจ้านกฮูกตัวโตเรื่องมันก็เริ่มที่สายวันหนึ่งมีเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กผู้ชายกำลังเดินเก็บสมุนไพรอยู่ในป่าใกล้ๆบ้านไอ้สมุนไพรนี่มันเป็นยังไงนะนี่เนาะก็คือพืชที่สามารถเอามาทำเป็นยาต่างๆทำประโยชน์ได้ไงล่ะเฮ้ยแล้วทำไมเด็กชายคนนี้ถึงไปเก็บสมุนไพรได้ล่ะครับเขารู้จักได้ยังไง
1: อันนี้สิเนาะ
0: เพราะว่าเขาเป็นลูกชายของหมอยาประจำหมู่บ้านครับหมอยาก็คือเป็นเหมือนหมอพื้นบ้านอะที่เรียนรู้เรื่องการใช้สมุนไพรรักษาโรคอะครับนะไม่ใช่หมอสมัยใหม่ไงนะเพราะว่าหมู่บ้านของเด็กชายเนี่ยอยู่ห่างไกลในชนบทมากเลยก็มีพ่อเขาเนี่ยน่ะสืบทอดวิชาเป็นหมอยาประจำตระกูลมาเลยเนาะพ่อเขาได้สอนไว้มากมายเลยว่านี่ลูกนี่ต้นนี้นะมันสามารถทำเอามาต้มแล้วเป็นยาได้นะนี่ถ้าเป็นไข้ต้องต้นนี้นะนี่รักษาได้นะต้นนี้นี่แก้พิษได้มากมายนะครับนี่ชายหัวไวครับเรียนรู้เก่งก็เลยรู้จักต้นไม้มากมายเลยนะที่พ่อสอนไว้นะครับเขาก็เลยช่วยพ่อนะเพราะว่าให้พ่อไปเดินเก็บสมุนไพรคนเดียวเดี๋ยวได้น้อยนะเขาก็ไปช่วยเดินเก็บเลยวันนี้พ่อเขาก็มอบหมายหน้าที่เหมือนกันนะมอบหมายว่ายังไงครับเนี่ยนะก็คือให้ลูกช่วยงานว่ายังไงครับเนี่ยพ่อเขาบอกว่าเออลูกวันนี้นะไปทางทิศตะวันออกไปช่วยพ่อเก็บหน่อยนะรู้สึกว่าจะมีพ่อเด็กกลิ่นดอกไม้ป่ามันน่าจะบานเต็มที่แล้วเดี๋ยวเอามาทำชาดีกว่านะชาที่บำรุงหัวใจให้คนสูงอายุนะได้ไหมลูก
1: เออทิศตะวันออกนี่ทางไหนล่ะคร
0: ับ อ้าวทางที่พระอาทิตย์โผล่มาขึ้นทุกเช้าไงล่ะลูกนะที่พ่อสอนนะ
1: ครับทราบครับ
0: ได้เลยนะรีบไปรีบกลับนะ
1: ครับ
0: เด็กชายก็เดินไปเลยครับโอ้โหเด็กชายก็มีตะกร้าเก็บสมุนไพรเก็บได้เยอะเลยนะครับโอ้โหดอกไม้ป่านี่ดีนะเนี่ยจะต้นนี้นะเนี่ยเขาทำยานะครับนี่ไปผสมให้แห้งๆแล้วทำยาดื่มแล้วชื่นทำเป็นชาดื่มก็ดีนะเนี่ยเนาะเด็กชายก็เดินเก็บสมุนไพรไปเรื่อยๆทันใดนั้นเองเด็กชายก็พบกับนกฮูกตัวหนึ่งตัวใหญ่เหมือนกันนะเอ๊ะนกฮูกทำไมมันนอนอยู่ที่พื้นตอนกลางวันล่ะปกติเจ้ามันนกฮูกตัวนี้ก็ต้องอยู่ในโพรงไม้สิเพราะนี่มันเป็นเวลากลางวันนี่นาเนาะเจ้านกฮูกตัวใหญ่พอเห็นเด็กชายเดินมามันก็กลัวสิมันก็ขยับหนีเลยแต่มันบินไม่ไหวเด็กๆบาดเจ็บไม่รู้โดนอะไรเนาะบาดเจ็บมากเลยที่ปีกเนาะเด็กชายก็เอ๊ะเขาก็ตอนแรกจะไม่สนใจแล้วจะปล่อยไว้อย่างเงี้ยแต่คิดว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยเสร็จแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าแมวป่าสุนัขจิ้งจอกมาเจอก็นกฮูกก็เสร็จสิเนาะโดนจับกินแน่เลยหรือถ้าไม่โดนสัตว์ทั้งหลายมาจับกินถ้าอยู่นานๆจะเป็นไงครับไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้กินอาหารก็ต้องตายแน่เลยเด็กชายก็พูดกับเจ้านกฮูกว่าไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวจะช่วยนะไม่ต้องกลัวนะแล้วเขามีผ้าครับมีผ้าผืนใหญ่ติดมาด้วยเขาก็มาค่อยๆห่อตัวเพราะว่าถ้าไม่ห่อเดี๋ยวเจ้านกฮูกดิ้นแล้วเล็บมันคมเด็กๆมันจะจิกเขาด้วยเนาะค่อยๆห่ออย่างเบาๆเลยเนาะนะแล้วก็พากลับบ้านเนาะพ่อเห็นก็ว่ายังไงนะครับเนี่ย
1: อ้าวเจ้าตัวเล็กไหนสมุนไพรของเจ้ากลายเป็นนกฮูกซะแล้วล่ะ
0: สมุนไพรก็ได้ครับแล้วก็ได้นกฮูกแถมมาด้วยตัวหนึ่งครับพ
1: ่
0: อ
1: โอ้แล้วทำไมจับมันมาเถอะล่ะฮะ
0: มันนอนอยู่ที่พื้นหญ้าเนี่ยมันผมว่ามันปีกมันเจ็บนะเออมันบินไม่ได้เลยเนี่ย
1: โอ้เอาเข้าไปในกรงก่อนเดี๋ยวมันจะบินหนีเดี๋ยวพ่อจะดูสิมันเป็นแผลอะไรหรือเปล่า
0: ใช่เลยเนาะคุณพ่อก็มาคุณพ่อนี่ก็เก่งนะครับรักษาคนก็ได้รักษาสัตว์ก็ได้คุณพ่อก็ดูโอ้ไปอีกมันเจ็บนะลูกเอ้ยเนาะมันคงไปตีกับเจ้าเหยี่ยวหรืออะไรมาเนี่ยนะเดี๋ยวรักษาแต่ไม่นานหรอกมันยังแข็งแรงอยู่เลยเนาะจากนั้นพ่อกับลูกก็นอกจากทำงานเก็บสมุนไพรไปรักษาคนอะไรแล้วเขาก็เอาอาหารนะครับเอาปลามาป้อนให้เจ้านกฮูกกินแล้วก็มีสมุนไพรมาทาแผลมันด้วยนะเออนี่เนาะนี่เจ้านกฮูกก็ตอนแรกกลัวนะแบบเด็กๆครับเวลานกฮูกกลัวนี่มันจะค้างปีกนะตาโตเลยขู่ด้วยแต่ว่าตะหลังมารู้ว่าอ๋อมนุษย์สองคนนี่ช่วยเราเอาปลาให้เรากินด้วยโอ้ยเอายามาทาแผลเราด้วยก็รักษาอยู่นานเลยเหมือนกันนะครับในที่สุดเจ้านกฮูกก็หายดี แข็งแรงกระพือปีกปุ๊บเลยนะสองพ่อลูกก็บอกว่าอืมได้เวลาแล้วเนาะเดี๋ยวพาเจ้านกคู่ไปส่งที่ป่าดีกว่าเนาะเออนะอืมไปดีกว่าเนาะไปส่งที่ป่าดีกว่าทีนี้ก็มันจะได้กลับไปหามันน่าจะมีครอบครัวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะเนาะวันนี้ลูกมันอาจจะคิดถึงก็ได้เนาะหรือพ่อแม่ของเจ้านกคู่นี่อาจจะคิดถึงก็ได้นะนี่แต่หนุ่มไอ้เด็กชายกับพ่อก็ตกลงกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปปล่อยนะอืมได้ละพอดียังไม่ทันจะไปปล่อยเลยนะครับมีชายคนหนึ่งเดินผ่านมานะครับก็เห็นนกคู่อยู่ในกรงก็พูดว่ายังไงครับ
1: อ้าวสองพ่อลูกจะไปไหนครับเนี่ย
0: อ๋อจะเอาเจ้านกฮูกนี่ไปปล่อยในป่าครับเจอเมื่อสักประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วมันบาดเจ็บครับตอนนี้มันหายแล
1: ้
0: วเดี๋ยวปล่อยในป่าที
1: ่
0: ตรงลูกผมเจอนั่นแหละอืม
1: โอ้ผมมีสวนสัตว์พอดีเลยผมจะซื้อไว้ได้ไหมครับ
0: อืมจะซื้อไปทำไมล่ะครับเนี่ย
1: ก็ไปปล่อยในสวนสัตว์ของผมแล้วครับไอ้คนก็มาดูครับ
0: อ๋อคุณก็ต้องไปใส่ในกรงใหญ่ๆใช่ไหมครับ
1: ใส่กรงครับถูกต้องมีข้าวอาหารน้ำพร้อมเลยนะครับไม่ต้องกลัวอดตาย
0: แล้วครับแล้วชายคนนั้นก็ขยับนะครับแบบโอ้โหแบบหยิบเหรียญเงินมาให้ดูในหน้าบอกซื้อในราคาตั้งหลายเหรียญนะ
1: อ
0: ่ะอืมเนาะแต่ว่าสองพ่อลูกก็คิดกันอยู่เ
1: องเอาไงดีครับพ่อจะขายดีไหมครับหรือไม่ขายดีกว่า
0: เออนะพ่อกับลูกก็คิดกันส่วนลูกชายบอกเอ้ยมันก็ไม่ใช่นกฮูกของเราเนาะเราก็ไม่ได้เลี้ยงมันมาด้วยนี่เราแค่ไปเจอแล้วช่วยมันดูมันก็อยากจะกลับไปในป่าเนาะเราจะไปบังคับเอามันไปขายได้ยังไงล่ะเนาะอืมเน
1: า
0: ะ
1: ผมว่าปล่อยมันดีกว่านะครับสงสารมันนะครับ
0: อืมนะครับในที่สุดสองพ่อลูกก็ตัดสินใจไม่ขายนกฮูกให้กับเจ้าของสวนสัตว์นะครับก็ยืนยันว่าจะเอาไปปล่อยในป่านะครับนะแล้วก็ถือกรงเดินไปนะครับก็มีชาวบ้านบางคนก็บอกโอ้ยไม่ฉลาดเลยเนี่ยจะได้ลาบอยู่แล้วนะเนี่ยถ้าขายแล้วเป็นชั้นละขายเลยเนี่ยเขาเสนอให้ทั้ง5เหรียญเงินนะเนี่ยโอ้ยไม่เอานะเนี่ยเนาะอืมและในที่สุดนะครับเขาก็ปล่อยนกฮูกเจ้านกฮูกก็ดีใจเลยเอาไปปล่อยตอนค่ำๆพอดีมันชอบบินไปเลยบินหายไปละก็ยังมีคนมาบอกเนี่ยเห็นไหมปล่อยเงินหนีไปแล้วลอยหายไปแล้วอืมเนาะทีนี้เวลาก็ผ่านไปนะครับเด็กวันหนึ่งนะครับคราวนี้ไปกันทั้งสองคนพ่อลูกเลยแต่ว่าต้องขึ้นเขาครับเพราะว่ามันมีตัวยาบางอย่างพืชบางอย่างที่ต้องไปเก็บบนเขาสูงนะครับมันบนพื้นราบไม่มีนะครับเป็นยาที่สำคัญมากเลยสองพ่อลูกก็ขึ้นเขาไปเลยอืม
1: วันนี้ไกลจังเลยพ่อจะขึ้นเขาเมื่อยแล้วอ่ะ
0: เออทนหน่อยนี่เป็นครั้งแรกนะพ่อพาลูกมาฝึกเดินป่าขึ้นเขาด้วยเนาะมันก็จะเหนื่อยกว่าเด
1: ิน
0: พื้นราบๆนะเออนะทนหน่อยเด็กๆครับเนื่องจากไม่ได้ขึ้นไปเก็บสมุนไพรบนเขานานครับสองพ่อลูกก็เลยหลงทางครับแย่ yeah, แล้วเดินยังไงก็หาทางลงเขาไม่ได้ลูกบอกพ่อทำไมเดินวนมาตรงนี้มันเจอป่าที่มีหนามอีกแล้วว่าไม่เจอทางลงเลย
1: อ๋อแล้วมันก็มืดด้วยนะพ่อ
0: ใช่พ่อบอกนั่นน่ะสิพ่อเดินพ่อจำได้นะแต่เดินไปตรงนี้มันเป็นหน้าผาอีกแล้วลงไม่ได้
1: ผมไม่รู้เลย
0: ว้ายพ่อก็โอ้ยไม่น่าเลยนะเนี่ยพ่อประมาทเองเนี่ยหลงทางแล้วทำยังไงดีเนี่ยนะครับเด็กๆครับโอ้ยหลงป่ากลางคืนนี่น่ากลัวนะแล้วมันมืดแล้วมันจะมีสัตว์มีเสือมาหรือเปล่าเนาะเออเขาบอกมันบนเขามีเสือตัวโตอยู่ด้วยเนาะแล้วกลางคืนมันจะมาล่าเหยื่อด้วยพ่อก็บอกว่าพ่อไม่น่าลืมเลยพ่อไม่ได้เอาชุดที่จุดไฟมาด้วยเดี๋ยวมันมืดแล้วเสือมันจะไม่กลัวเขานะตอนนี้สองพ่อลูกนี่ยืนกอดกันแน่นเลยครับรู้สึกกลัวเหมือนกันนะว่าเสือจะมาแต่ท่านนั้นเองก็มีเสียงร้องของนกฮูกดังขึ้นมานะครับใช่มีเสียงนกฮูกร้องฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้เด็กชายกับพ่อมองไปบอกพ่อมีนกฮูกเกาะอยู่เราใกล้ๆเลยนั่นเห็นตาวาวเลยเนาะ
1: จริงจริงด้วยนุ่งชายตัวเดียวกันไหมนั่นเนี่ย
0: เนาะแล้วเจ้านกฮูกตัวนั้นก็บินมานะครับบินมาบนรอบสองพ่อลูกเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับจะบอกว่าตามฉันมาสิตามฉันมาตามฉันมาเนาะอืมนะฉันหู
1: เออเอาไงดีครับตามไปเลยดีนะครับจำตัวนี้ผมจำได้ครับ
0: ใช่ไหมลูกจำได้ไหมเป็นตัวที่เราเคยเอามันมารักษาใช่ไหม
1: จำได้ครับปีกมันมีเอียงๆหน่อยๆนะครับ
0: เออพ่อก็จำได้นะมันมีขนเหลืองๆแซมที่ปลายปีกเนี่ยเจ้าตัวนี้เนาะ
1: ครับ
0: ดีครับจากนั้นนกฮูกก็บินนะครับบินแล้วก็ไปเกาะกิ่งไม้เป็นระยะๆให้ ให้สองพ่อลูกเดินตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับในที่สุดครับเด็กเจ้านกคู่ก็พาสองพ่อลูกนี่มาเจอทางที่ลงเขาได้แล้ว
1: เราเจอทางกล
0: ับ
1: บ้านแล้วคร
0: ับใช่เลยสองพ่อลูกก็บอกงั้นเรารีบกลับกันเถอะช้าไปจะไม่ดีนะลูกเนาะนะแล้วส่วนเจ้านกคู่ก็บินตามมาส่งสองพ่อลูกถึงบ้านเลยนะครับ
1: เจ้าคู่ขอบคุณนะเจ้าคู่นะเรารักเธอนะ
0: ใช่เจ้านกคู่ก็บินมาวนทักทายอยู่แล้วจากนั้นนกคู่ก็บินหายกลับเข้าป่าไปนะครับส่วนเด็กชายก็ถามพ่อเอ๊เราจะมีโอกาสได้เจอเจ้านกคู่อีกไหมนะ
1: เฮ้ยมันน่ะมันจำเราได้นะเพราะว่าเจอแน่ๆแล้ว
0: ใช่เลยครับนี่แหละครับเด็กๆครับตั้งแต่นั้นมานะครับทุกครั้งที่เด็กชายเข้าป่าไปเก็บสมุนไพรเขาก็มักจะมองหาเจ้านกฮูกตัวนี้อยู่เสมอนะครับบางครั้งก็เจอมันบินอยู่นะก็ จบแล้วครับเด็กๆครับ
1: ทุกครั้งเด็กๆว่าเจอกันทุกครั้งไหมเจอเนาะ
0: เจอนะเขาต้องคิดถึงกันเนาะ
1: เออเนาะกูก็รู้นะกตัญญูนะเนี่ย
0: เด็กชายก็มีเมตตาเนาะ
1: เออจะถามเด็กๆที่ฟังนิทานนะถ้าเป็นเด็กๆนะเด็กๆจะขายไหมได้เงินต้องเยอะเนี่ย
0: ใช่ต้อง5เหรียญเงินนะมีค่ามาก
1: โอ้ขายไหมก็ไม่รู้แล้วแต่เด็กๆนะ
0: ครับ
1: พี่แมวขายไหมคะ
0: ขายไม่ลงอะครับเพราะว่าเราช่วยมันมานะครับเพราะว่าถ้าเอามาเขาต้องเอาไปใส่กรงถึงจะเป็นกรงใหญ่มันก็ไม่อิสระอยู่ดีเนาะเนาะ
1: อ๋อโอ้จริงด้วยเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าเขาบอกว่าจะเอาไปเลี้ยงในสวนสัตว์เนาะก็ต้องใส่กรงนะครับ
1: ก็แล้วแต่เด็กๆจะคิดยังไงนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนตัวพันไม่ขายแน่นอนเอาละค่ะเด็กๆคะยินนิทานก็จบแล้วนะคะยิ้มแย้มแก้มใสเรามีนิทานสนุกให้ทุกวันเลยเห็นไหมอาจารย์ถึงสุขสนุกทุกวันเลยพรุ่งนี้ก็สนุกเป็นไม่รู้เป็นนกอีกว่าไม่รู
0: ้เราฟังนะยังไม่บอก
1: วันนี้เรามาฟังคำถามกันอีกหน่อยไหมคะ
0: ได้ครับเด็กๆเตรียมตัวฟังเสียงคำถามเสียงนี้นะ1 2 3

0: เด็กๆเสียงอะไรเอ่ยตอบมาได้เลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: พิมพ์ก็ได้ที่ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio เสียงของเนี่ยค่ะเจ้าชนิดเนี่ยนะคะมันเป็นของจริงนะคะของจริงนะไม่ใช่ว่าเป็นสัตว์ดึกดำบรรอะไรเลยนะมันถือของจริงแบบตัวจริงเป็นก็ยังปัจจุบันก็ยังเจออยู่นะคะนะเพราะฉะนั้นลองเดาดูว่าจะเป็นตัวอะไรนะคะและเราก็จะฟังเพลงกันนะคะวันนี้มีเพลงที่ขอไว้ก็เยอะเหมือนกันนะคะฟังเพลงกันเรื่อยๆค่ะอยากตอบก็โทรศัพท์ไม่ได้แต่รอจังหวะหน่อยว่าเพลงใกล้จะจบแล้วค่อยโทรมานะคะมาฟังเพลงกันในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก

0: มีเพลงที่ชื่อว่านกคู่ตาโตเป็นเพลงของเพลงเด็กยิ้มนะคะ We Kids Smile Song นะคะเชิญฟังค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนจะฟังเพลงเราคุยกับเด็กๆก่อนไหมประพันธ์เด็กๆ
0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับแนะนำตัวเลยครับ
2: คิดว่าผมเป็นใครครับ
1: นั่นสิจำไม่ได้แล้วว่าตั้งนานแล้วว่าจำไม่ได้แล้วว่า
2: ผมจีโอไงครับ
1: ใครนะครับ
2: จีโอคร
1: ับ จีโอโอ้โหนานมากเลย
0: โอ้โห
2: ตอนนี้ป .5
1: นั่นสิตอนนี้อยู่ป .5 แล้วเนาะจีโอนี่ตั้งนานแน่นะฉันลืมแล้วล่ะจีโอฉายาอะไรครับเนี่ยเปลี่ยนเรียก
2: ผมมีฉายาว่า It's My Life คร
1: ับ อ๋อนี่ไงคนนี้ไง
0: โอ้โหจำได้จำได้
1: คนนี้เขาเสียงเขาสดใส It's My Life เสมอเลยจริง
0: It's My Life
1: ตอนนี้อยู่ป .5 แล้วใช่ไหมครับโตแล้ว
2: ใช่ครับ
1: นะ
0: แล้ววันนี้ทำไมฟังได้จีโอจ๋า
2: อะไรนะครับ
1: ทำไม
0: วันนี้มีเวลาฟังนะคะ
1: ครับ
2: อ๋อพอดีว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรฟังก็เลยมาฟังจุฬาครับ
1: อ๋อ
0: เอาล่ะงั้นตอบคำถาม
1: ครับจีโอว่าเป็นเสียงอะไรครับ
2: เพราะว่าเป็นเสียงนกเงือกครับ
1: นกเงือกเหรอครับมานกเงือกนะครับแล้วจีโอเคยได้ยินนกเงือกร้องจริงๆใช่ไหมครับ
2: เคยครับผมเคยเจอตัวเป็นๆเลยครับแบบอยู่นะมันในธรรมชาติอ่ะผมไปที่หนึ่งที่มันเป็นป่าแล้วผมเห็นมันบินมาเลยคร
1: ับ โอ้โหนี่โอกาสดีนะเนี่ยไม่ได้ว่าจะเจอง่ายๆนะครับเนี่ยเนาะ
0: อ๋อเนาะ
1: ครับเนาะ
2: เป็นสัตว์สงวนครับ
1: ใช่ใช่เลยครับ
0: เงือกนะคะเงือก
1: เงือกครับตัวใหญ่เลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้ววันนี้จีโอหายไปนานมีอะไรจะส่งข่าวเล่าเรื่องไหมครับ
2: ตอนนี้ที่สาทร
1: ครับ
2: ฝนตกหนักมากเลยครับ
1: ใช่เลยแล้วจีโอถึงบ้านหรือยัง
2: ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงครึ่งขาของบ้านเลยครับ
1: โอ้ยังอยู่ในรถเลยเนาะ
0: รถติดแน่ๆใช่ไหมคะ
1: นะครับ
2: ติดมากครับ
1: ครับ
0: อิ่วมีอะไรกินในรถบ้างคะ
1: มีไหมเดี๋ยวหิว
2: ไม่มีค่ะ
1: โอ้ต้องอดทนหน่อย
0: โอ้ยหิวไปเลยต้องฟังเพลงแล้วนะ
1: นะครับ
0: ทนหิวเอาหน่อยนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
1: ครับ
2: ได้ครับ
0: แล้วขอเพลงเลย
1: ครับอยากฟังเพลงอะไรคร
0: ับ เพลงไหมคะ
1: เพลงไหมครับขอเพลงไหมครับ
0: จีโอวางบนละมั้ง
1: เนาะยัง
0: เพลงอะไรคะ
2: ยังคิดไม่ออกเลย
1: เหรอเอาเพลงเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีครับ
0: บอกชื่อมันก็ได้เกี่ยวกับอะไรก็ได
1: ้เกี่ยวกับอะไรดีครับ
0: เกี่ยวกับ
2: เอาเพลงเกี่ยวกับนกครับ
1: เกี่ยวกับนกได้เลยครับ
0: ขอบคุณนะคะจีโอจ๋า
1: ครับ
0: ทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะหิวข้าวหน่อยเนาะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วย
1: ครับ
0: มีอีกไหมคะโทรศัพท์ที่จะมาตอบคำถาม
1: ไม่มีครับแล้วก็ฟังเพลง
0: ไม่มีก็ฟัง
1: เนาะ
0: ฟังนกฮูกตาโตกันเลยค่ะเชิญค่ะ
1: ครับ

0: แล้วก็ลุงโตก็ตอบมานะคะแต่รูปที่ลุงโตวาดมามันรู้ว่าไงดีพี่แมว
1: มันบินได้เหมือนกันเนาะแต่คนตัวเดียวกันหรือเปล่าเนาะอะไรเงี้ยนะ
0: เออนะ
1: ครับ
0: ลุงโตต้องฟังเสียงกันดีๆนะคะเอาละวันนี้มาฟังเพลงตามคำขอไปเยอะทีเดียวนะคะเพลงต่อไปเพลงนกแรค่ะเป็นเพลงชุดหนุ่มดอยเต่าวงนกแร่ GMM Music นะคะเพลงนี้พี่ของขวัญฉายาวาดรูปของมานะคะนกแร่ค่ะ

0: นกแร่ค่ะเพลงที่เด็กๆเขามาได้ฟังแล้วนะคะมีใครโทรมาไหมคะ
1: ยังไม่มีครับมีแต่พี่หมีส่งข่าวว่าฝนตกแถวบ้านครับ
0: แถวบ้านนี่ที่ไหนคะพี่หมี
1: พี่หมี
0: เราเป็นผู้ที่จะต้องส่งข่าวให้ผู้ฟังจะต้องแบบละเอียดรอบค
1: อบว่าพี่หมีก็บอกมาแล้วครับเขตบางซื่อครับเขตบางซื่ออ
0: ันนี้ดีมากเขตบางซื่อนะคะใครอยู่แถวนั้นจริงๆประมาณว่าทัวร์กรุงเทพนะตอนน
1: ี้ใช่วันนี้ตกหนักเลยนะครับ
0: เอาแล้วฟังเพลงกล่อมกับสายฝนก็แล้วกันนะคะ
1: ครับ
0: เพลงครอบครัวกระต่ายค่ะโดยสโมสรพึ่งน้อยนะคะเพลงนี้น้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ขอมาครอบครัวกระต่าย

ก็แปลครอบครัวกระต่ายนะคะนักเด็กขาฟังเพลงกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันต่อนะคะอีกหนึ่งเพลงค่ะเด็กๆกางมือออกไปเลย10นิ้วกางแบบกางๆห่างๆกันหน่อยนะคะแล้วก็ฟังเพลงนี้แล้วก็ร้องไปด้วยกันจ้ำจี้ดอกไม้ค่ะนะคะเป็นเพลงอยู่ในอัลบั้มร้องเต้นเพลงอนุบาลชุดลูกสัตว์นะคะจ้ำจี้ดอกไม้น้องมินาฉายาน่ารักของมาเชิญฟังค่ะ

0: อันเนี้ยอันนี้เป็นเพลงนะแต่ว่าก็กลางนิ้วจิ้มแล้วก็มันไม่มีชายโยโหฮิ้วใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่มีครับไม่มีอันนี้เนาะอันนั้นตอนเราเล่นกันตอน
0: อย่าพ่อผ่านขอโทษค่ะ
1: ต้องเล่นกันตอนเด็กๆนะครับนะ
0: ค่ะเด็กๆคะฟังเพลงกันอีกหนึ่งเพลงเพลงนี้น่ะลุงโตเนี่ยคนที่เขาวาดการ์ตูนให้เราเนี่ยนะโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนขอมานะคะ
1: ค
0: แต่วันนี้สงสัยจะไม่ได้ฟังเพลงนะคะเพราะว่าหมายถึงว่าเพลงที่ขอมาลูกโป่งสวรรค์เนี่ยได้ฟังแต่พรุ่งนี้ไม่มีทางเลยเพราะว่าคำตอบลุงโต ดูแค่นี้นะคะฟังเพลงลูกโป่งสวรรค์กันค่ะนะคะเป็นเพลงของพี่กุจจีน้องต้นฉบับพี่แม่มะเหมี่ยวนะคะลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนขอมาเชิญฟังค่ะ
1: ครับ

0: ป่งสวรรค์ค่ะเด็กๆคะสนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะ ตอนนี้ยังมีเวลาอีก2นาทีเพราะมันมีเพลงสั้นๆที่บอกว่าจะให้ฟังเพลงอิตาเลียนนะคะเด็กๆไม่เคยฟังใช่ไหมคะลองฟังดูนะคะ
1: มาฟังกันครับ
0: ชื่อเพลงว่าคะ
1: ก็อยากฟังเหมือนกัน
0: อะไรคะ
1: พี่แมวอยากฟังเหมือนกันครับ
0: หรือว่ามีเด็กโทรมา
1: อย่าง
0: เอาล่ะฟังเพลงอิตาเลียนกันนะคะซานตาลูเซียนะคะร้องโดยนักร้องฝรั่งเอลวิสเพรสลีย์นะคะเชิญฟังค่ะ

0: งจะขอพอไปคะ
1: ครับ
0: ถ้าอยากจะฟังเต็มๆนะมันมีเพลงเต็มๆนะสี
1: ่ครับ
0: สี่นาทีกว่าๆเป็นคนอิตาเลียนเขาร้องเองเพราะมากนะคะที่เปิดเพลงนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันสินพีรศรีนะคะซึ่งเป็นวันเกิดของอาจารย์สินพีรศรีซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยไทยนะคะก็เด็กๆใครที่ชอบศิลปะนะท่านแล้วก็ได้ไปเข้าศิลปากรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องรู้จักเพลงนี้เพราะเพลงนี้เป็นเพลงประจำของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะเด็กๆคะตอนนี้17:50 นงั้นเรามาทวนคำถามกันนะคะ
1: ครับมาฟังเสียงที่เป็นคำถามนี้กันนะครับ1 2 3

0: ครับเด็กเสียงอะไรครับตอนนี้ก็หมดเวลาตอบแล้วประพันธ์ต้องอ่านคำตอบของเด็กๆแล้วล่ะครับ
1: หมดเวลาตอบแล้วเด็กๆคะงั้นเดี๋ยวฟังเพื่อนๆเขาตอบมานะคะมีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวเขาบอกว่าน้องสาวเขาน้องชีสนะตอบว่าเป็นเสียงไดโนเสาร์ของโดบิตะในเรื่องโดราเอมอนครับนะคะอันนี้ก็เด็กๆเด็กแรกก็จินตนาการสนุกนะคะส่วนพี่เอ็มนะพี่เอ็มอนุสรก็ตอบว่าเสียงนกฮูกหรือว่าเสียงนกแสกนะคะพี่ของขวัญฉายาว่ารูปตอบว่านกกาเหว่านะคะแล้วก็พี่จีโอฉายา It's My Life นะคะก็ตอบว่าเสียงนกเงือกลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนตอบว่าเสียงนกหน้าตาคล้ายแมวใช่ไหมคะแต่รูปที่วาดมาเป็นรูปของตัวอะไรลุงพี่แมว
0: ข้างข่าวครับเป็นนกมีหูนกมีปีก
1: ลุงโตวาดข้างข่าวมาลุงโต
0: ครับ
1: นะคะอันนี้ลุงโตก็ตอบมาแล้วนะคะก็ต้องขอโทษด้วยที่หัวเราะนะคะลุงโตขอโทษ
0: ภ
1: าษาวาดมาซะสวยเลยสรุปประพันธ์เฉลยนะคะเด็ก
0: ๆครับ
1: เป็นเสียงนกฮูกค่ะนกฮูก
0: นกฮูกเน
1: า
0: ะ
1: นะคะที่มันร้องฮูกฮูกฮูกเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: นะคะเอารับรางวัลค่ะเด็กๆไม่เป็นไรเรียนรู้ด้วยกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับครับ
1: ตอนนี้มี17:52 นเราพี่แม่จะร้องหรือว่าจะไงนะหรือจะให้ฟังความเมตตาแล้วค่อยๆเฟดไป
0: ฟังความเมตตาก็ได้ครับเนาะเกี่ยวกับนิทานวันนี้พอดีเลยเนาะครับ
1: ใช่นะคะฟังเพลงอีกหนึ่งเพลงด้วยกันความเมตตาเป็นเพลงเด็กชุดสังคมศึกษาบริษัทเมโทรแผ่นเสียงเชิญฟังค่ะ

0: เอเดคะ
1: ครับ
0: หมดเวลาแล้วพระพันธ์สวัสดีแล้วก็พอฟังความเมตตาแล้วนึกถึงนิทานแล้วบอกว่าเด็กๆจะเลือกเอาระหว่างนกฮูกที่จะไปขายให้เขาได้ตังค์หรือว่าอิสรภาพของนกฮูกที่จะเป็นอิสระมันเป็นความสุขของเราด้วยนะคะ
1: เ
0: ราเองเราก็อยากได้อิสรภาพนะคะหมดเวลายิ้มแย้มแก้มใสนะคะเรามาฟังกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร
1: ์
0: 5-6 โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 พรุ่งนี้พระพันธ์ต้องแข็งแรงแล้วไปเจอกันที่สถานีนะคะหรือเด็กคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาวิดีโอพลัสก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอกัน

0: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้เริ่มกันที่ความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทสยามภิวัตน์จำกัดในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการวิชาชีพและการวิจัยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเข้ากับประสบการณ์และศักยภาพของภาคธุรกิจพร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงพัฒนาทักษะวิชาชีพและต่อยอดสู่โอกาสในการทำงานซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไปเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาที่เรือนจุฬานฤมิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคุณอัมพรโชติรัตน์สกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามภิวัตน์จำกัดให้เกียรติร่วมลงนามในความร่วมมือดังกล่าวครับสำหรับความร่วมมือระหว่างจุฬาและสยามภิวัตน์ในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งหมายร่วมกันในการนำจุดแข็งของภาควิชาการและภาคธุรกิจมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยจุฬาให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิชาการและงานวิจัยควบคู่กับการเชื่อมโยงการเรียนรู้ทางวิชาการเข้ากับประสบการณ์จากภาคปฏิบัติขณะที่ทางสยามภิวัตน์เองก็มีประสบการณ์และศักยภาพด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและการพัฒนาพื้นที่ที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนต่อยอดร่วมกับองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยได้ครับและทั้งสองฝ่ายก็จะร่วมกันส่งเสริมพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิชาการและโครงการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องรวมถึงการพัฒนากำลังคนและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติสำหรับนิสิตเพื่อให้องค์ความรู้ทางวิชาการสามารถเชื่อมโยงและนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ครับและจากความร่วมมือในครั้งนี้คาดว่าจะนำไปสู่การสร้างกรอบการดำเนินงานร่วมกันที่ชัดเจนและต่อเนื่องเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ใน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่8เกือบหลงกลโฆษณา
5: ทิปดูครีมยี่ห้อนี้สิเขาบอกว่าลดริ้วรอยและยังทำให้ใบหน้าสดใสอ่อนกว่าไว้เป็น10ปีเลยแต่นางแบบโฆษณาหน้าอ่อนๆ นี่พี่ดูไปดูมานะอายุจะมากกว่าเยตวงลูกสาวทิปไม่เท่าไหร่นั่นเนี่ย
6: อายุน้อยจริงๆพี่หมอนเพิ่ง20เองเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกับน้องสาวทิปแถมน้องบอกว่าตัวจริงก็ไม่ได้ผิวผ่องเท่าในโฆษณานะแต่ว่าเขาจัดแสงแต่งหน้าแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้ดูเนียนกว่าปกติ
5: ตายทำมาโฆษณาว่าใช้ครีมแล้วจะย้อนวัยกลายเป็นสาว30มีแต่คนเรียกน้องๆดูสิทิปหลอกกันชัดๆแน่จริงนะมาจ้างผู้หญิงหน้ายับๆอย่างพี่ไปโฆษณาสิอยากจะรู้นักเชียวว่าฉันทาครีมแล้วจะย้อนวัยได้สักกี่ปี
7: เมื่อเร็วๆนี้โรงเรียนมัธยมวัดท่าทองร่วมกับโครงการเฝ้าระวังสื่อทำการสำรวจช่วงเวลาพรามไทม์หรือช่วงเวลาที่มีผู้นิยมดูมากที่สุดของสื่อโทรทัศน์พบว่าโฆษณาโทรทัศน์ที่มีมากที่สุดคือสินค้าประเภทเครื่องสำอางและส่วนใหญ่มีลักษณะเกินจริงเช่นเครื่องสำอางที่อ้างว่าสามารถลบริ้วรอยเหี่ยวย่นหรือทำให้ผิวขาวขึ้นและยังพบว่ามีเด็กวัยรุ่นจำนวนมากคล้อยตามโฆษณาจนต้องไปซื้อสินค้ามาใช้โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกก็เคยทำการสำรวจนิตยสารชื่อดังหลายฉบับที่เด็กวัยรุ่นนิยมอ่านพบว่ามีโฆษณาสินค้าหลายประเภทที่ไม่น่าเชื่อถือเช่นบอกสรรพคุณไม่ชัดเจนไม่ยอมบอกชื่อสินค้าแต่ให้ติดต่อตัวแทนขายตรงหรือบอกประโยชน์และคุณสมบัติที่ดูเกินจริงที่มากไปกว่านั้นคือสินค้าหลายชนิดมีภาพนางแบบนุ่งน้อยห่มน้อยที่ไม่เหมาะกับเด็กและวัยรุ่น
5: แหมโฆษณาหัวใสเจาะใจวัยรุ่นนะยะเจาะจงข้ามหน้าข้ามตาพ่อแม่อย่างเรานั้นเนี่ย
6: ก็เพราะอย่างนี้แหละค่ะเราถึงต้องหูตาเป็นสับปะรดคอยสอดส่องดูแลกับหาข้อมูลที่ถูกต้องมาคุยกับลูกเราเขาจะได้ไม่หลงกลโฆษณาชวนเชื่อไงล่ะคะ
7: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ FM88NK.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: าตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8

0: จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
1: พระเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนมีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
3: นางสาววลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานปคค.เสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียนเฟรมเวิร์กอะกรีเมนต์ออนคอมเพทิชันหรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
4: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
3: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกาคิตปาโลรายงาน
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนคาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปกทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำของประเทศด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงสวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDAสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI ดยนายยชนานวงศ์สวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการณ์ภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือวันแมปร่วมกับ4หน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
5: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAA ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซ้ำซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIR กับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับหลักปฏิบัติสากลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเน้นดูแลค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
6: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วน9ข้อที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพผ่านการควบคุมและติดตามราคาสินค้าจำเป็นและมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็น 99.5% ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลกการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
7: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภาโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกระทรวงผ่านกรอบการพัฒนา4ด้านได้แก่เกิดได้โดยส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Birth Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลักการสำคัญคือช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตหรือตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ5ขวบซึ่งจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมถึง7เท่าและการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดให้ผลตอบแทนสูงถึง44เท่าทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว.เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSI จะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึง ือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
11: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
14: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ราว 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุธโซเชียลโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิตาลีคลิตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตโฮโลซีอิฟสกี้ของกรุงเคียฟเมื่อเวลา 8:39 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอโบลอนสกี้ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เซนติเมตรและเวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 22 เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
15: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
16: It's Thai PBS podcast. View the world via the voice.
17: เราสามารถพบไขมันเนี้ยได้ทั้งในอาหารที่มาจากสัตว์แล้วก็มาจากพืชผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมเนยชีสครีมเบคอนไส้กรอกแฮมรวมไปถึงขนมโอ๊ตเบเกอรี่ขนมขบเคี้ยวบางประเภทนะคะเขาจะมีส่วนผสมของเนยครีมหรือว่าการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตตัวไขมันอิ่มตัวเขาก็มีความสัมพันธ์กับตัว LDL นะคะคอเลสเตอรอลเขาก็อาจจะเกิดเป็นคราบตามหลอดเลือดของเรานะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยหลอดเลือดเราเนี่ยก็อาจจะมีการอุดตันได้องค์การอนามัยโลกนะคะให้คำแนะนำไว้นะคะว่าใน1วันเนี่ยเราไม่ควรที่จะได้รับพลังงานจากไขมันอิ่มตัวนะคะเกิน 10% ของพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายเราต้องการนะคะ
8: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
16: This is Thai PBS Podcast
8: คุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะถึงเรื่องของไขมันอิ่มตัวเอ๊ะมันเป็นไขมันไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงถ้าไปกินแล้วคอเลสเตอรอลจะสูงหรือเปล่าเสี่ยงโรคหัวใจไหมนะคะจนหลายคนเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์นมชีสเนยกะทิใดๆอาหารที่มีไขมันทุกชนิดสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพเนี่ยนะคะวันนี้ก็เลยอยากทำความเข้าใจเรื่องของไขมันอิ่มตัวคือไม่ได้ร้ายเท่ากันทุกคำที่กินนะคะแต่กินมากไปก็เสี่ยงได้เหมือนกันกับคุณสุพรจารสิทธิ์จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
17: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ
8: วันนี้คุยกันเรื่องของไขมันอิ่มตัวตอนนี้เริ่มรู้สึกตัวเองอิ่มตัวเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะหรือ CVD เนี่ยคือพฤติกรรมการกินโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้ไอ้คำว่าไขมันสูงเฮ้ยไขมันสูงคืออะไรแล้วอะไรคือไขมันอิ่มตัวมันคือตัวเดียวกันไหม
17: จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะเราสามารถมองเห็นอาหารต่างๆแล้วเราก็ดูด้วยตาเราเนี่ยเราก็สามารถรู้แล้วว่าอาหารชนิดไหนเนี่ยมันมีไขมันสูงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงตัวไขมันนะคะไขมันอิ่มตัวถ้าเราพูดในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาก็คือไขมันชนิดนึงเลยนะคะที่มีกรดไขมันหลายๆชนิดเนี่ยมีโครงสร้างของตัวไขมันเนี่ยแตกต่างกันเราสามารถพบตัวไขมันเนี้ยได้ทั้งในอาหารที่มาจากสัตว์แล้วก็มาจากพืชนะคะถ้าเราพูดง่ายๆนะคะจากสัตว์เนี่ยเราคิดถึงอะไรที่เราเห็นชัดเจนด้วยตาเราเลยนะคะก็คือเนื้อสัตว์ติดมันต่างๆหนังเป็ดหนังไก่พวกนี้นะคะก็ล้วนแต่ว่ามีไขมันอิ่มตัวอยู่ในนั้นด้วยนะคะหรือว่าถ้าเรามองเลยไปอีกอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมพวกนี้ค่ะนมเนยชีสครีมก็มีไขมันอิ่มตัวเหมือนกันไขมันอิ่มตัวที่มาจากพืชมาจากไหนได้บ้างนะคะก็มีทั้งมาจากกะทิน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็ล้วนแต่ว่ามีไขมันอิ่มตัวนอกจากตรงนี้ที่เราเห็นภาพชัดเจนแล้วยังมีอาหารอีกกลุ่มนึงนะคะที่มีไขมันอิ่มตัวด้วยก็คืออาหารแปรรูปหลายชนิดนะคะที่เรากินเข้าไปอย่างอร่อยนะคะเบคอนไส้กรอกแฮมต่างๆเหล่านี้ค่ะรวมไปถึงขนมอบเบเกอรี่ขนมขบเคี้ยวบางประเภทนะคะเขาจะมีส่วนผสมของเนยครีมหรือว่าการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตนะคะตรงนี้เขาก็มีไขมันอิ่มตัวติดเข้ามาด้วยค่ะ
8: แสดงว่าในกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นไขมันที่ได้จากพืชหรือจากสัตว์เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเอาไปปรุงด้วยน้ำมันที่ไม่ถูกประเภทมันก็จะยิ่งดับเบิลเข้าไปอีกไหมคะ
17: ขออนุญาตยกตัวอย่างงานวิจัยหนึ่งนะคะที่เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากคือของดร.ออตโตนะคะดร.ออตโตและคณะเนี่ยเขาทำงานวิจัยติดตามชาวอเมริกันกว่า 5,000 คนเป็นระยะเวลา 11 ปีเลยนะคะตรงนี้งานวิจัยเนี่ยเขาติดตามเรื่องการบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงนะคะแล้วก็ดูว่ามันมีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือดยังไงบ้างนะคะทีนี้ตัวอย่างนึงที่เขาเปรียบเทียบแล้วก็ยกตัวอย่างมาก็คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมเนี่ยเมื่อตัวนมแล้วว่าตัวเขาเปรียบเทียบนมกับเนื้อสัตว์นะคะว่านมกับเนื้อสัตว์เนี่ยมีโครงสร้างของไขมันอิ่มตัวที่มันแตกต่างกันทีนี้นมเนี่ยจากผลการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าการบริโภคนมเพิ่มขึ้น5กรัมต่อวันนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดไปได้ 21% นะคะขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภคเนื้อสัตว์ติดมันนะคะเราจะได้รับไขมันอิ่มตัวเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 26% เลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นภาพนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะบริโภคอาหารที่แตกต่างชนิดกันไม่ว่าจะเป็นไขมันอิ่มตัวจากนมหรือว่าจากเนื้อสัตว์เนี่ยทั้งสองประเภทเนี่ยเขาให้ไขมันอิ่มตัวเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่า ผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยที่เราจะได้รับเนี่ยมันมีความแตกต่างกันค่ะตัวงานวิจัยเนี่ยนะคะเขายังเป็นแค่การศึกษาในระดับหาความสัมพันธ์กันนะคะความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคไขมันอิ่มตัวจากนมแล้วก็การบริโภคไขมันอิ่มตัวจากเนื้อสัตว์ว่ามีความสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมากกว่าหรือสูงกว่านะคะเขายังไม่ได้บอกถึงความเป็นเหตุและเป็นผลกันเพราะฉะนั้นก็ยังไม่อยากให้ตีความว่าถ้าเรากินนมมากเนี่ยจะช่วยลดโรคหลอดเลือดหัวใจอันนั้นก็ยังไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียวนะคะ
18: เหมือนว่ามันก็ต้องมีปัจจัยอย่างอื่นร่วมด้วยทั้งเช่นพฤติกรรมในการบริโภคคือเดี๋ยวทุกคนจะไปแบบว่าไปดื่มนมอย่างเดียวแล้วลดความเสี่ยงมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ไขมันอิ่มตัวแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะมันยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์อย่างอื่นกับร่างกายด้วยที่อยู่ในนั้นด้วย
17: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในนมนะคะเราดื่มนมเข้าไปเนี่ยโอเคเราได้รับไขมันอิ่มตัวไปด้วยแต่ขณะเดียวกันเรายังได้รับสารอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายเราเมื่อเราเปรียบเทียบนะคะกับการบริโภคเนื้อสัตว์ติดมันที่เราได้รับไขมันอิ่มตัวเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคืออะไรนะคะยกตัวอย่างถ้าเรารับทานเบคอน1ชิ้นเนี่ย1ชิ้นนะคะเราได้ไขมันอิ่มตัว5กรัมใน5กรัมเนี่ยเราได้ไขมันอิ่มตัวแล้วเรายังได้โซเดียมที่สูงขึ้นอีกเรายังได้สารกันเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราเปรียบเทียบได้ชัดเจนเลยค่ะว่าไขมันอิ่มตัวจากนมเนี่ย5กรัมกับไขมันอิ่มตัวที่ได้จากเนื้อสัตว์แปรรูป5กรัมเหมือนกันเนี่ยปริมาณไขมันอิ่มตัวเหมือนกันเนี่ย5กรัมแต่สารอาหารอย่างอื่นที่เราได้รับจากอาหารชนิดนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันค่ะ
18: แต่ว่ามันเป็นประเภทไขมันอิ่มตัวประเภทเดียวกันเลยไหมคะ
17: ค่ะจริงๆแล้วในงานวิจัยนี้นะคะเขามีการพูดถึงรายละเอียดของโครงสร้างไขมันอิ่มตัวที่อยู่ในอาหารแต่ละประเภทเหมือนกันนะคะเขายกตัวอย่างว่าในผลิตภัณฑ์นมเนี่ยจะมีกรดไขมันสายสั้นกับสายกลางซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไปช่วยในการย่อยได้เร็วมากกว่าทำให้เกิดการสะสมของไขมันพวก LDL ในหลอดเลือดเนี่ยได้น้อยกว่านะคะถ้าเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์เนี่ยเขาจะมีกรดไขมันสายยาวซึ่งตรงนี้มันจะทำให้มีการย่อยหรือการเผาผลาญเนี่ยได้น้อยกว่าทำให้ตัวไขมันที่มาจากสัตว์นะคะตรงนี้เขาจะมีการลำเลียงตัว LDL ในหลอดเลือดเราเนี่ยได้เยอะกว่าพอเยอะกว่าแล้วมันก็จะไปเคลือบตัวหลอดเลือดของเราอะค่ะ
18: ถ้าเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามาแปรรูปมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดกับหัวใจกับหลอดเลือดของเราเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับ
17: อัลตราโปรเซสฟู้ดนะคะเขาเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปใช่ไหมคะกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยก็จะมีการใส่สารกันเสียมีการใส่ในไตในไตต่างๆเหล่านี้นะคะตรงนี้แหละค่ะใช่ตัวโซเดียมอย่างเงี้ยค่ะพวกสารเหล่านี้ค่ะที่เป็นสารที่มีผลกระทบทางลบนะคะต่อร่างกายเราเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับเราอาจจะทานเนื้อสัตว์เหมือนกันแต่ว่าเราแค่เอาไปทอดหรือเอาไปปรุงอาหารต่างๆเปรียบเทียบกับเราเอาอาหารแปรรูปที่เขามีกระบวนการก่อนหน้านั้นมาแล้วนะคะซึ่งมันมีการใส่สารอาหารต่างๆที่อาจจะส่งผลลบต่อร่างกายเราก็คล้ายๆเป็นการดับเบิลนะคะพอเราไปทำการปรุงอาหารทำการทอดด้วยน้ำมันด้วยอะไรเราก็ได้รับสารอาหารเหล่านั้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ
18: อ๋อมันก็จะมาสะสมในร่างกายของเราเยอะขึ้นและมันก็เกี่ยวเนื่องกับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีก็คือ LDL
17: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตัวไขมันอิ่มตัวเขาก็มีความสัมพันธ์กับตัว LDL นะคะคอเลสเตอรอลเพราะว่าพอเรารับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำนะคะเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเนี่ยร่างกายเราก็ได้รับ LDL เพิ่มขึ้นตัว LDL เนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ลำเลียงคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดเราใช่ไหมคะพอเขาลำเลียงคอเลสเตอรอลเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็อาจจะเกิดเป็นคราบตามหลอดเลือดของเรานะคะเป็นคราบไขมันเกาะติดสุดท้ายแล้วเนี่ยหลอดเลือดเราเนี่ยก็อาจจะมีการอุดตันได้พอมีการอุดตันอุดตันที่ไหนบ้างอุดตันตรงหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจก็อาจจะเกิดเป็นภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดขึ้นได
18: ้แสดงว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ยคือโครงสร้างต่อให้มันมีไขมันอิ่มตัวเหมือนกันแต่ว่าโครงสร้างโดยละเอียดของมันเนี่ยแตกต่างกัน
17: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงประชาชนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็คงจะไม่ทราบว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทเนี่ยมีโครงสร้างไขมันอิ่มตัวแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เอาง่ายๆนะคะหลักการเนี่ยเราก็ทานแต่พอดีเรารู้แล้วว่าอาหารประเภทไหนที่มีไขมันสูงเราอาจจะดูได้จากตัวผลิตภัณฑ์เลยที่เนื้อสัตว์ติดมันแบบนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มีไขมันสูงหรือว่าอาหารแปรรูปต่างๆพวกนี้มีไขมันสูงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเราก็ลดปริมาณการกินไปนะคะขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราก็มีฉลากโภชนาการนะคะแปะไว้ตามผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดนะคะเราสามารถดูที่ฉลากโภชนาการตรงนั้นได้นะคะเขาจะมีการระบุไว้ว่าอาหารชนิดนั้นเนี่ย มีไขมันอิ่มตัวอยู่เท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะคะให้เราพิจารณาก่อนที่เราจะเลือกที่จะกินอาหารแต่ละประเภทเข้าสู่ร่างกายค่ะ
18: โอ้โหอาจารย์อย่างนี้ไปตามตลาดนะเจอหมูกรอบก็กินได้น้อยลงแล้วว่าดี
17: ก็ถ้าจะให้เลิกกินเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะทำได้ยากอะนะคะค่ะก็เรียกว่าเราค่อยๆลดดีกว่าค่อยๆลดค่อยๆปรับพฤติกรรมในการกินอาหารเหล่านี้ลงอะนะคะค่ะจะให้ห้ามเลยซะทีเดียวมันก็คงจะยากอะนะคะก็ใช้วิธีการลดปรับพฤติกรรมการกินจะดีกว่า
18: คือบางคนก็บอกว่าอาหารนะไขมันอะมันต้องมีเข้าร่างกายบ้างไม่ใช่แบบว่างดไม่กินเลยไปซะทีเดียวขนาดนั้นโดยทั่วไปพวกเราทุกคนนั้นควรได้รับไขมันอิ่มตัวได้ไม่เกินวันละเท่าไหร่
17: องค์การอนามัยโลกนะคะเขาให้คำแนะนำไว้นะคะว่าใน1วันเนี่ยเราไม่ควรที่จะได้รับพลังงานจากไขมันอิ่มตัวนะคะเกิน 10% ของพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายเราต้องการนะคะตัวอย่างง่ายๆนะคะของคนไทยเราถ้าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหากเราได้รับประมาณ 2,000 กิโลแคลต่อวันนะคะทีนี้ไขมันเนี่ย1กรัมเนี่ยจะให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่นะคะค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าแปลงว่าต่อวันเนี่ยเราไม่ควรที่จะได้รับไขมันอิ่มตัวไม่ควรเกินเท่าไหร่ก็คือไม่ควรเกิน22กรัมต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเรามีตัวเลขนี้แล้วว่าใน1วันเนี่ยไม่ควรที่จะกินไขมันอิ่มตัวเกิน22กรัมต่อวันทีนี้ตะกี้นี้ที่บอกถ้าไปตลาดนัดเนี่ยเจอหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยจะกินสัก1ชิ้นได้มั้ยก็กินได้นะคะเราก็ลองคำนวณดูว่าวันนี้เนี่ยเรากินไขมันอิ่มตัวไปแล้วประมาณเท่าไหร่บ้างนะคะฉลากโภชนาการสำคัญมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าอย่างตลาดนัดตรงนี้อาจจะมีฉลากโภชนาการก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าบางครั้งที่เราเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะบางทีผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกหยิบเข้ามาเนี่ยลองคลิกดูนะคะว่าเขาจะมีฉลากโภชนาการระบุไว้นะคะนั้นจะมีการอิ่มตัวบอกไว้ว่ามีอยู่เท่าไหร่บ้างนะคะเราก็สามารถดูจากตรงนั้นแล้วก็คำนวณดูได้ว่าวันนี้ฉันจะกินไปกี่ซองดีเท่าไหร่ดีแล้วมันจะเกินไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
18: อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์เน้นย้ำว่าฉลากโภชนาการอาจจะมีเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายหน่วยงานหลายองค์กรก็จะแบบมีตราสัญลักษณ์ที
17: ่
18: พอมันเป็นเพื่อสุขภาพทางเรื่องสุขภาพแบบอันนี้กินได้กินเรากินเยอะได้ไหมคะก็มันดีต่อสุขภาพอ่ะเราก็กินอย่างเงี้ย
17: ไม่มีอะไรที่มากไปแล้วจะดีนะคะก็ต้องบอกไว้ว่าตัวข้อมูลโภชนาการในฉลากโภชนาการตรงนั้นนะคะเขาเป็นเกณฑ์ไว้เนี่ยทีเนี้ยตัวเราเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเราควรที่จะกินอะไรปริมาณเท่าไหร่เนี่ยเราก็พยายามให้อยู่ในเกณฑ์นั้นอย่าให้มันไปเกินนะคะยกตัวอย่างนะคะตัวฉลากโภชนาการสมมติว่าเราหยิบอันนี้กำลังคิดถึงว่าสมมติเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ได้นะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยซองนึงนะคะมีอยู่85กรัมอันนี้ยกตัวอย่างนะคะว่ามีอยู่85กรัมเนี่ยไขมันอิ่มตัวเนี่ยเขามีอยู่5กรัมนะคะทีนี้พอเราไปดูในตัวของเกณฑ์ Healthier Choice Logo นะคะเขาจะระบุไว้นะคะว่าถ้าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเราจะใช้เกณฑ์ของ Nutrient Profile นะคะ Nutrient Profile เนี่ยเขาจะกำหนดไว้ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมีกรดไขมันอิ่มตัวไม่เกิน4กรัมต่อผลิตภัณฑ์100กรัมอันนี้ลองสุ่มหยิบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมา1ซองนะคะเขามีแค่85กรัมแต่เขามีไขมันอิ่มตัวเกินเกณฑ์แล้วคือมีอยู่5กรัมแล้วนะคะเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบโหเรากิน1ซองเนี่ยเราได้รับไขมันอิ่มตัวเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วนะตรงนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าแบบเราอาจจะไม่สามารถกินอะไรได้เรื่อยๆแม้จะบอกว่า1วันเนี่ยไม่เกิน22กรัมใช่ไหมคะแต่นอกจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วเนี่ย เราก็คงจะมีการทานอย่างอื่นไปด้วยในบะหมี่เราอาจจะเติมอะไรบางคนเติมไข่เติมไส้กรอกเติมเบคอนเติมเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปตรงนั้นมันมีไขมันอิ่มตัวแทรกเข้าไปอยู่ในอาหารแต่ละประเภทด้วยนะคะ
18: แล้วก็ไหนจะมาโซเดียมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเข้าไปอีก
17: ใช่ค่ะตัวบะหมี่เนี่ยเขาตัวผลิตเขาไม่ว่าอาจจะมีการทอดด้วยน้ำมันปาล์มอย่างเงี้ยค่ะมันมีตัวไขมันอิ่มตัวแทรกอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะ
18: แต่ก็พยายามให้มันเฉลี่ยเฉลี่ยนะแบบกินอย่างอื่นบ้างก็ได้ใช่ไหมคะหลายๆอย่าง
17: เน้นเรื่องของการควบคุมปริมาณดีกว่านะคะเราคงจะห้ามกันไม่ได้นะคะแต่เราก็ลดใช้คำว่าลดดีกว่างดเพราะว่าถ้างดเนี่ยบางคนอาจจะแบบงดได้หนึ่งอาทิตย์อาทิตย์ต่อมาคราวนี้กินกันเกินเลยนะคะเราอาจจะใช้วิธีการลดปริมาณค่อยๆลดปริมาณแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีอาหารเนี่ยให้มันมีความหลากหลายมีผักผลไม้ต่างๆเข้ามาด้วยในแต่ละมื้ออาหารของเราเป็นพวกอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะพวกเนื้อปลาค่ะเพราะเนื้อปลาเนี่ยเขาก็ให้โอเมก้า3นะคะหรือว่าพวกถั่วธัญพืชต่างๆพวกนี้เขาให้ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเชิงซ้อนนะคะซึ่งเป็นไขมันตัวดีนะคะตรงนี้ก็มาช่วยทดแทนได้หรืออะโวคาโดอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้ก็เอามาทดแทนกันได้เราเพียงแต่ต้องระวังว่าบางครั้งเนี่ยเราพอเราเลือกที่จะปรับเปลี่ยนการกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงไปกินอาหารประเภทอื่นบางคนเปลี่ยนไปกินอาหารประเภทเกี่ยวกับข้าวแป้งน้ำตาลอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้ตัวพวกนี้มันไปเพิ่มตัวไตรกลีเซอไรด์ได้นะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือไปเพิ่มไขมันอยู่ดีนะคะหรือว่าเราไปกินอาหารพวกที่มีไขมันประเภทอื่นนะคะแต่ทีนี้ยกตัวอย่างว่าถ้าจะกินทดแทนเนี่ยอยากให้ลองหันกลับมาเลือกกินเนื้อปลาดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนมขบเคี้ยวต่างๆที่มีไขมันอิ่มตัวสูงถ้าเราดูในฉลากโภชนาการนะคะลองปรับเปลี่ยนมากินถั่วดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ถั่วก็ดูดีๆนะคะอาจจะไม่ใช่ถั่วที่ทอดนะคะบางทีถั่วทอดเนี่ยโอ้โหน้ำมันตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยสูงไม่ใช่ย่อยเหมือนกันค่ะ
18: เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินด้วยนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การไม่ออกกำลังกายพักผ่อนน้อยหรือว่าแบบความเครียดอะไรพวกนี้มันก็มีผลมีเป็นปัจจัยร่วมด้วยใช่ไหมนอกเหนือจากการกินด้วยเหมือนกัน
17: ใช่ค่ะคือนอกเหนือจากการบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันมีเรื่องอื่นด้วยปัจจัยที่ควบคุมได้เรื่องของการเลือกที่เราจะกินอาหารอะไรเข้าสู่ร่างกายนะคะการออกกำลังกายการที่เราไม่ดื่มแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้นะคะแต่ขณะเดียวกันมันก็มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้พวกพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันก็แต่ละคนก็อาจจะมีพันธุกรรมอะไรที่อาจจะไปทําให้ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยสูงมากกว่าคนอื่นได้ด้วยว่าอายุด้วยว่าอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ละคนก็จะมีการเผาผลาญร่างกายเผาผลาญพลังงานไขมันแตกต่างกันนะคะก็ทําให้เวลาเราจะกินอะไรเราก็มีสตินิดนึงแล้วก็ดูว่าเอ๊ะอันนี้จะกินปริมาณคงไม่หมดจานมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
18: อาจจะมีเพื่อนไปช่วยๆกันหารไขมันไขมันอีกตัวตรงนี้ด้วย
17: ค่ะช่วยกันแชร์
18: ช่วยกันแชร์ไขมัน
17: อาหารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายค่ะ
18: ถ้าจะให้หลักการง่ายๆในการกินไขมันอิ่มตัวได้อย่างแบบพอดีถึงขนาดที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งนับแคลหรืออะไรขนาดนี้นะคะอาจารย์พอจะมีคำแนะนำไหมคะ
17: ถ้าจะให้ไม่ต้องนั่งนับแคลนะคะง่ายที่สุดนะคะแล้วก็จะพูดเสมอทุกครั้งนะคือเรื่องของปริมาณนะคะปริมาณที่เรากินเนี่ยสำคัญมากปริมาณที่เรากินเนี่ยเราสามารถดูด้วยตาเราได้ว่าเรากินอาหารนั้นๆที่มีไขมันสูงเนี่ยปริมาณอยู่มากน้อยเท่าไหร่นะคะเราสามารถลดความถี่ได้ด้วยเช่นจากที่โอ้ฉันจะต้องกินหมู3ชั้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอลดลงเหลือแค่2วันละกันอาจจะเป็นแค่เสาร์อาทิตย์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆลดนะคะปรับพฤติกรรมเหล่านี้ลงนะคะถ้าเราปรับพฤติกรรมเราได้เนี่ยมันจะเป็นการป้องกันระยะยาวได้เลยนะคะ
18: ก็ไม่ให้ถึงขนาดว่าไม่กินเลยเดี๋ยวจะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะแล้ว
17: ใช่ค่ะก็
18: อย่างอื่น
17: จริงๆแล้วไขมันอิ่มตัวมันก็ยังไม่ใช่ของต้องห้ามนะคะเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าร่างกายเราก็ยังต้องการไขมันในการสร้างพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะยังไม่ต้องกลัวที่จะกินไขมันไปจนหมดทุกอย่างนะคะหลักง่ายๆอย่างไม่บริโภคมากเกินไปกินให้หลากหลายกินให้สมดุลนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ ่านฉลากโภชนาการทุกครั้งนะคะเราจะได้รู้ว่าเรากำลังกินอะไรเข้าสู่ร่างกายโชคดีมากที่ว่าเทรนเราในสังคมไทยเราปัจจุบันนี้ค่ะจะเห็นหลายๆคนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นเรื่องของการออกกำลังกายให้ความสำคัญของการออกกำลังกายโภชนาการต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะคะก็เรียกว่าอนาคตของประเทศไทยเรานะคะก็จะน่าจะมีคนที่มีสุขภาพดียืนยาวกันมากขึ้นนะคะ
18: อย่างน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนนะคะน้องวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยเขาต้องได้พลังงานหรือได้อะไรพวกอย่างนี้อยู่เขาก็กินได้ปกติใช่ไหมครับ
17: ไม่เลยค่ะไม่ในที่นี้หมายว่าทุกคนทุกวัยนะคะทุกช่วงอายุยังไงก็ต้องระวังเรื่องของพฤติกรรมการกินนะคะถึงแม้ว่าเด็กตัวน้อยเนี่ยเขาจะมีการเผาผลาญพลังงานร่างกายของเขาเนี่ยได้เยอะกว่าวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุนะคะแต่ว่าถ้าหากเขากินโดยไม่ระมัดระวังเนี่ยมันจะเป็นพฤติกรรมติดตัวได้เขาก็อาจจะมีพฤติกรรมการกินแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่แล้วก็พอการกินเหล่านี้มันสะสมสารอาหารเหล่านี้ยิ่งไปกินอาหารไขมันสูงเนี้ยมันไปสะสมในร่างกายสุดท้ายก็เกิดภาวะการป่วยแม้ปัจจุบันเนี้ยแม้ณตอนเนี้ยเยาวชนเราเนี่ยอาจจะยังกินกันได้เก่งอยู่นะคะอาจจะยังไม่เห็นภาพยังไม่เห็นผลกระทบนะคะแต่มันก็อาจจะไปส่งผลกระทบณตอนท้ายได้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกช่วงทุกวัยนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการกินอาหารด้วยค่ะ
18: ถ้าดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้โอกาสเจ็บป่วยก็จะได้น้อยลงด้วยนะคะจะได้สุขภาพแข็งแรงกันไปยาวๆนานๆกันเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุพรจราศิษฐ์ค่ะจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์คะ
17: สว
18: ั
17: สด
18: ี
17: ค่ะ
18: สวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
16: This is Thai PBS Podcast
19: อาการเจ็บหรือปวดบริเวณข้อเข่าทำไมมีส่วนทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตแคบลงอายุเท่าไหร่ข้อเข่าเริ่มเสื่อมดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับ
20: ก่อน30อ่ะใช้อะไรก็ใช้ไปจะวิ่งจะเวทจะยกน้ำหนักจะเทนนิสจะแบดใช้ชีวิตกินอ้วนอะไรชิป
18: เต็มที่
20: โคตรขนาดไหนอ่ะเออเอาเลยมันจะไม่เคยเจ็บผมบอกให้ช่วงเวลาที่มันเริ่มจะเสื่อมเนี่ยของมนุษย์ทุกคนเนี่ยคือพีคของการเจริญเติบโตที่สุดน่ะ30ปีบางคนเร็วกว่านั้นบางคนเริ่มเจ็บอายุ27 28เจ็บละเดี๋ยวนี้ถ้าใช้หนักพวกเล่นมงเล่นบาส20เป็นละพอหลัง30ปุ๊บมันจะเริ่มมาละ30ถึง35จะเริ่มมีอาการปวดหลังหมอนรองกระดูกจะเริ่มเสื่อมข้อสะบ้าจะเริ่มเสื่
18: อม
20: หมอนรองกระดูกคอจะเริ่มเสื่อมฉะนั้นสิ่งที่เราทำไม่ได้เนี่ยตั้งแต่หลัง35จนถึง45ขึ้นไปเนี่ยคืออะไรการเดินขึ้นลงบันไดใช่ไหมการยกของหนักถูกไหมการนอนหมอนสูงๆใช่ไหมการนั่งดูคอมพิวเตอร์นานๆใช่ไหมมันก็จะปวดแล้วลงแขนบ้างปวดแล้วลงขาบ้างปวดเข่าเล้าๆบ้างอันนี้ไม่ได้พูดถึงคนที่เดินเยอะๆนะก็อาจจะเป็นรองช้ำเพราะอะไรเอ็นเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมตั้งแต่หลังจากอายุ35ถึง40เหมือนกันคนจะเข้าใจว่าเอ็นไม่มีความเสื่อมจำไว้เลยเข่าเสื่อมเอ็นก็เสื่อมทุกอย่างมันเสื่อมหมดพออายุ45ถึง55ปุ๊บเนี่ยมันจะมาด้วยเริ่มปลิ้นทับเส้นประสาทละฉะนั้นมันจะปวดลงแขนละหรือเอ็นไหล่พอคุณไปดึงเยอะๆเล่นเวทเยอะๆมันอาจจะขาดได้หรือมันอาจจะเริ่มขาดเข่าข้อสะบ้าอาจจะเสื่อมหนักละเดินขึ้นลงบันไดอาจจะเจ็บและมีเสียงตลอดเวลาตอนนี้คุณเอามือจับเข่าตัวเองใครอายุเกิน35นะช่วยจับเข่าตัวเองละเอียดเข่าของเขาไม่มีเสียงแสดงว่าคุณต้องไปซื้อหวยแล้วคุณโชคดีมาก
18: ดังกรอกเลยนะ
20: โอกาสที่จะไม่มีต่ำถ้าเกิน40ไปนะใครที่ยังไม่มีเสียงเนี่ยโอ้โหแสดงว่าคุณนี่ติดเตียง
18: ไ
20: ม่ใช่คุณตายแล้วเพราะว่าเกิน40อ่ะผม
18: ยังไงก็
20: จับมาทุกเคสมีเสียงหมดมีเสียงเพราะอะไรผิวข้อมันเตี้ยลงมันก็ต้องมีเสียงอยู่แล้วแต่ถามว่าเสียงกับเจ็บไม่เกี่ยวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะทั้งหมดที่ครอบทุกสิ่งนี้ไว้อะคือเจเนติกก็คือกรรมพันธุ์ผมอะมีโซลูชันเดียวอะในการที่จะไม่ให้เข่ามันเสื่อมหรือไม่เจ็บถ้าใครไม่อยากเสื่อมก็ต้องตายใช่ไหมล่ะอ้าวก็ไม่แก่ก็ไม่เสื่อมไงก็ยังไม่เจ็บใช่ไหมตายก่อนอันเนี้ยยังไงไม่มีทางเจ็บรุ่นพี่ผมให้ข้อคิดดีมากหมี่ก็บอกเขาไปดิมันจะยากเลยก็เป็นคนไข้ติดเตียงอย่างเงี้ยก็ไม่เสื่อมเหมือนกันแปลว่าอะไรแปลว่ารถอะที่มันจะดูใหม่ตลอดเวลาก็คือรถที่ไม่ขับไงเครื่องพังก็ตายหรือติดเตียงก็คือรถวิ่งไม่ได้รถจอดอ่ะ
18: ไม่ได้ขยับเลย
20: เออไปดูในโชว์รูมทั้งหลายแหละรถจอดอ่ะมันดีอยู่แล้วแต่รถที่ใช้อ่ะผู้ขับอ่ะมันก็ต้องขับแบบระวังยิ่งอายุเยอะขึ้นอ่ะมันแคบลง
18: ม
20: ันแคบลงตามข้อแต่สิ่งที่จะต้องใหญ่ขึ้นแน่ๆคือใจเราใจเราต้องกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งเราแก่ถ้ายิ่งข้อก็แคบใจก็แคบชีวิตมีแต่พังข้อที่แคบ ถ้าใจเรากว้างอ่ะใจเราใหญ่เราเปิดใจอ่ะผมรับรองได้ไม่มีทางเจ็บ
1: This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนถือธงชาตินำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของ

ประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่มีความสำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:09 นขออภัยครับวันนี้เวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกันนี้เวลา 12:21 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีควร

สังวรเรารู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความสามารถโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองจบข่าวในพระราชสำนัก

รัดร้าวปราณสลายสรรพชีวิตเปล่าดายห้ายร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยรทดประทมเอ่ยพระมิ่งฉัดปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไหลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมภักดิท่านนาสำนึกคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่9สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษในวันพุธที่16กันยายน2569เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาตามระเบียบวาระการประชุมมีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม1เรื่องรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567และประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เรื่องด่วน9เรื่องอาทิยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างยั่งยืนนายสักการิยาสะอิเป็นผู้เสนอสำหรับในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งแนะประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่10สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษเวลา9นาฬิกาณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาตามระเบียบวาระการประชุมมีกระทู้ถามทั่วไป4เรื่องเรื่องด่วน1เรื่องร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเรื่องที่ค้างพิจารณา1เรื่องร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.นางสาววราพรแช่มสนิทกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 23,989 คนเป็นผู้เสนอติดตามการถ่ายทอดเสียงการประชุมได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะ

0: ปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
2: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
3: เปลี่ยนมุมคิด
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
5: และมายอัญชลีวงสัมปันนะคะวันนี้เราทั้ง2คนมาเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
4: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
5: รวมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
4: ในรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับติดตามกันเหมือนเดิมผ่านทางหน้าจอช่อง10ที่พีทีวีโทรทัศน์รัฐสภาครับแล้วก็สามารถที่จะรับฟังได้เหมือนเดิมครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับAM 1071 กิโลเฮิรตซ์ครับ
5: ทักทายทุกท่านนะคะที่ติดตามอยู่ทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะใครที่รับชมกันอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้นะคะไปติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube TP Channel แล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งแฟนเพจนะคะ TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนค่ะ
4: ใช่ครับวันนี้เปลี่ยนมุมคิดจะพามามองเรื่องประชากรไทย
5: ค่ะ
4: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นประเด็นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยประชากรไทยมีจำนวนลดน้อยลงเรื่อยๆขณะที่มองอีกมุมนึงอาจจะเป็นด้านดีก็ได้น้องไมค์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเมื่อเราเข้าสู่วัยสังคมผู้สูงอายุเราสามารถที่จะมีเทคนิคทางการแพทย์ทำให้คนอายุยืนขึ้นได
5: ้
4: สุขภาพแข็งแรงขึ้น
5: อ
4: ัตราเฉลี่ยนะครับแต่อีกมุมนึงก็แต่คนเกิดก็ไม่มีเลย มันเป็นยังไงล่ะมันดูสวนทางกันแล้วตรงกลางเนี่ยตอนนี้ถ้าเราดูนะครับที่ผมบอกว่าช่วงตรงกลางคนที่ลำบากที่สุดคือวัยทำงานอย่างพวกเรา
5: ใช่
4: เพราะ1เราต้องทำงาน2เราจะต้องดูแลคนที่บ้านก็คือสังคมผู้สูงอายุมาแล้วนะครับแต่ว่ามันจะแบ่งยังไงอ่ะการงานหน้าที่อะไรต่างๆการดูแลทำอย่างไรนะครับแล้วก็ประชากรเกิดใหม่ไม่มีเลยพ้นวัยของเราไปแล้วคำถามก็จะมักตัวโตๆครับรุ่นไหนรุ่นไหนเจนไหน
5: เพราะการทำงานเราเนี่ยค่ะในช่วงวัยตั้งแต่อายุไล่เรียบประมาณสัก20กว่า30ขึ้นไปเป็นวัยทำงานเนาะจะทำงานหรือว่ามีช่วงเวลาในการที่จะใช้ชีวิตเนี่ยอาจจะยาวนานกว่าเดิ
4: ม
5: เดิมทีเนี่ยที่เราเคยคิดกันไว้ว่า60เนี่ยอาจจะเป็นมองชีวิต
4: ปกติ60ปีต้องพัก
5: คือเกษียณแล้วแต่ถ้าอนาคตเนี่ยอาจจะมีการยืดไปยืดไปหมายถึงคนอายุของคนคนหนึ่งอาจจะต้องทำงานที่ล่วงเลย
4: เท่าไหร่75
5: นานกว่านี้ไปอีกเพราะว่าไม่มีเด็กเกิดทีนี้การทำงานหรือว่าการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยจะไม่มีเจเนอเรชันใหม่ๆในการที่จะมาขับเคลื่อนสังคมถ้าเกิดว่าปล่อยให้เป็นแบบเนี้ยอันนี้คือวิกฤตเรื่องของประชากรไทยนะคะ
4: ไปดูสถิติตัวเลขหน่อยนะครับเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยมหิดลเขาสรุปไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปี2568นะครับแล้วก็คาบเกี่ยวมาถึงปีนี้ช่วงต้นปี2569สถิติเป็นยังไงบ้างครับน้องใหม
5: ่ค่ะซึ่งในสถิติของทางมหิดลเนี่ยนะคะนี่คือสถานการณ์ประชากรไทยปี2569จริงๆก็คือเก็บรวบรวมมาตั้งแต่ในช่วงปี68ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้แค่เจอในปีนี้นะคะเราค่อยๆลดค่ะค
4: ่อยๆลดมาปีข้างหน้า
5: ใช่เราค่อยๆลดมาแล้วทีนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยนะคะปี68เราจะเห็นว่าประชากรไทยเนี่ยมีรวมๆแล้วประมาณ 65.8 ล้านคน
4: ครับ
5: นะคะแล้วก็ปี68เนี่ยมีเด็กที่เกิดเนี่ยนะคะประมาณแค่ 400,000 กว่าคนเอง
4: ทั้งปี1ปีมี12เดือน
5: ซึ่งก็ลดลงจากปี67มาอีก
4: ครับ
5: นะคะมากถึง 50,000 คนเลย คือมันลดไป 50,000
4: หายไปครึ่งแสน
5: หายไปครึ่งเลยนะคะทีนี้อัตราการเจริญพันธุ์เนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยลดลงต่อเนื่องคาดว่าอีก10ปีข้างหน้าประชากรไทยจะลดลงเหลือเพียงแค่ 61.9 ล้านคน
4: 10ปีนะมันจะเป็นขั้นบันไดแต่เป็นบันไดที่ถอยหลังลงมาเรื่อยๆนะครับ
5: หายไปถ้านับจาก68ที่เป็นตัวเลข65อนาคต61ก็หายไป 400,000 กว่าคนเลย
4: อ๋อเดี๋ยวนะจากประชากรไทยที่เราเคยคิดกันตัวเลขกลมๆปัจจุบันประชากรไทยมีตัวเลขสักประมาณ70ล้านคน
5: ใช่
4: 10ปีข้างหน้าเราจะเหลือแค่ประมาณ61ล้านคนเหรอ
5: แต่ว่าถ้าในปี78
4: ครับ
5: วัยแรงงานอาจจะหายไปอีกประมาณ 3.4 ล้านคนโอ้เป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดานะคะหมายถึงว่าไม่ใช่จะน้อยๆนะสำหรับประชากรคือต้องยอมรับว่าโลกเราประเทศเราเนี่ยคือมันก็ต้องขับเคลื่อนโดยการมีมนุษย์นะ
4: แต่ทีนี้มนุษย์
5: ไม่เกิด
4: ยังไงน้องไมค์สรุปคือถ้าจะมีลูกทีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาช่วยกันคิดหน่อยคือมีลูกเนี่ยมีแล้วบางทีบางคนก็จะบอกว่ามาเจอกับสังคม ที่มันเปลี่ยนแปลงไป
5: ค่ะ
4: การแข่งขันสูงความเครียดสูงความกดดันสูงหลายๆสถานการณ์มันบีบบังคับบางทีเกิดมาก็ถูกบูลลี่บ้างอะไรบ้างแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจโลกผันผวนนู่นนี่นั่นตกลงแล้วมีลูกไม่ไหวหรือว่าไม่อยากมีบางคนอาจจะบอกว่าอยู่กันใช้ชีวิตไป2คนเอาเป็นครอบครัวเล็กๆอยู่คอนโดอันนี้สังคมเมืองนะแต่อย่าว่าสังคมเมืองเลยสังคมชนบทเอง
5: ก็เริ่มเป็น
4: บางทีเขาก็เริ่มเป็นนะบางทีบอกโอ
5: ้
4: ถ้าเกิดมาจะเจอกับอะไรก็ไม่รู
5: ้
4: หรือไม่อยากมีกัน
5: คือมันเป็นคำถามที่พี่ต้นว่าเนี่ยมันแยกเป็น2ประเภทก็คือมันเป็นเชิงทัศนคติข้อที่1กับอีกด้านนึงมันก็คือเป็นปัจจัยโดยรอบที่ส่งผลให้เขาไม่อยากมี
4: ที่ประเมินแล้ว
5: ใช่คือก่อนหน้านี้พูดถึงสีแยกเกียรติกายแล้วเคยพูดถึงเรื่องจำนวนของเด็กเกิดน้อยลง
4: คุยกับคุกกี้ใช่ไหม
5: ใช่
4: โอเคเป็นยังไงบ้าง
5: ก็คุยกันก็คือตอนนั้นเราคุยกับทางอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งก็ทำงานด้านของเด็กแล้วก็สตรี
4: อาจารย์สุนีชัยรบ
5: ใช่
4: โอเค
5: ซึ่งก
4: ็
5: คุยซึ่งอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าทางเชิงทัศนคติเนี่ยเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เลย
4: หมายถึงว่าคนที่คิดแบบนี้ใช่ไหม
5: เขาคิดเขาอาจจะมีความคิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่อยากมีคือมันเป็นความคิดความรู้สึกของเขาอันนี้เปลี่ยนยากมาก
4: เป็นทัศนคติเขาอ่ะแล้วยังไง
5: แต่เรื่องของปัจจัยภายนอกก็คือเช่นเรื่องของเนี่ยแหละค่ะเศรษฐกิจสังคมหรือว่าอะไรต่างๆการศึกษาเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยที่สามารถแก้ไขได้แต่ว่าก็ยังถือว่านะตอนนี้เนี่ยมันก็ตีมาคู่กับในเชิงของทัศนคติ
4: แสดงว่าตอนนี้ทิศทางสังคมไทยไปสองทางหนึ่งคือบริบทสังคมความเปลี่ยนแปลงท่ามกลางความเป็นจริงสองมันมาจาก mindset หร
5: ือ
4: ว่าทัศนคติเนี่ยแหละที่เราต้องเปลี่ยนมุมคิดกันเนี่ยนะครับ
5: ใช่
4: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทีนี้มาดูนิดหนึ่งทางมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นเขาก็เห็นประเด็นตรงนี
5: ้
4: ว่าวิกฤตการเกิดน้อยสังคมสูงวัยแน่นอนแหละเราเข้าสู่สังคมสูงวัยกันมาระยะหนึ่งแล้วสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนเกิดน้อยถ้าจะต้องส่งเสริมการมีบุตรหรือว่าทำให้เรามีประชากรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมาตรการการส่งเสริมต่างๆเนี่ยนะมันต้องทำหลายส่วนน้องไม้
5: ใช่
4: คือทุกอย่างมันต้องคอฟเวอร์แล้วก็มันต้องเซฟคนที่จะเกิดมาตั้งแต่มีลมหายใจไปจนถึงสิ้นอายุขัยเลยหนึ่งเลยนะหนึ่งเลยนะคือจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อน
5: นะ
4: เพราะว่าถ้าการศึกษาไม่ดีชีวิตก็อาจจะไม่ดีนะครับนี่คือส่วนแรกส่วนที่สองครับก็จะต้องมีการเพิ่มนะเรื่องของการทำงานแบบยืดหยุ่นนะลักษณะแบบนี้นะเพิ่มเงินอุดหนุนด้วยเพราะว่าจะเห็นนะครับว่าหลายคนที่เกิดมาบางทีอย่างประเทศอื่นเนี่ยเขาจะมีสวัสดิการให้
5: ใช่
4: เช่นค่าเลี้ยงดู
5: เด็กเกิดมา
4: ค่านมบุตรลักษณะแบบนี้ก็ต้องเพิ่มออกมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่เพิ่มออกมาเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยถ้าเรามีลูกแล้วสวัสดิการมันยังไม่แน่นอนเหมือนกับมีลูกแล้วไม่ได้อะไรบางประเทศต่างประเทศคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปดูข่าวดูนะบางประเทศนี่ถ้าเราให้กำเนิดประชากรเนี่ยเขาจะโอ้โหมาดูแลอย่างดีมีโบนัสให้ 50,000 แสนหนึ่งอันนี้ผมตีเป็นเงินไทยน
5: ะ
4: ต่างประเทศก็อาจจะให้บัดเจ็ตเยอะกว่านี
5: ้
4: ลักษณะเป็นกิฟต์วอยเชอร์เลยดูแลอย่างดีอาจจะทำคอร์สฟรีมีหลายประเทศครับมันแล้วแต่ฟังก์ชันกฎหมายหรือว่าบริบทของประเทศนะ
5: มีสิทธิประโยชน์อะไรให้รู้สึกว่าการมีลูกเนี่ยมันมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ได้รับการดูแลจากทางภาครัฐ
4: คือพูดง่ายๆมีความพร้อม
5: ซึ่งจากในสถิติที่เราดูแล้วก็จากแบบสำรวจตัวนี้ค่ะคือตรงกับที่อาจารย์สุนีพูดเลยว่า
4: เอ้าเหรอ
5: แต่อาจารย์สุนีบอกว่าณตอนนี้เลยนะเอาปัจจุบันเลยเราไม่ต้องแก้ไขปัญหาคนที่เป็นสังคมสูงวัยแล้วคือจริงๆอ่ะเขาดูแลกันได้
4: ทำไมล่ะ
5: แต่สิ่งที่ตอนเนี้ยเราต้องมาแก้ก็คือเรื่องของเราทำให้คนที่มีอยู่อ
4: ่
5: ะคือพวกเราแล้วเด็กที่เกิดแล้วอ่ะรู้สึกว่านี่แหละคือสังคมที่เราอยากจะใช้ชีวิตแล้วเขาถึงจะอยากมีลูกได้
4: เข้าใจแล้วแสดงว่าถ้ามองกรณีของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีชัยรถ
5: ค่ะ
4: ท่านอาจจะมองว่า
6: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระ ระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
7: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงยอสูตรลุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Pop and I'm Now I mean
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: กินเลย
5: แปะแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งโดยเฉพาะบริเวณฝ่ายเปรมห้วยเชียงส่งอำเภอกันทรวิชัยกรมชลประทานเตรียมเสนอของงบประมาณปี2571ถึง2572เพื่อพัฒนาสถานีสูบน้ำและปรับปรุงผนังกั้นน้ำรวม3รายการคาดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 21,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,235 ครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีแผนปรับปรุงประตูระบายน้ำฝายเปรมพร้อมก่อสร้างสะพานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำรองรับพื้นที่การเกษตรกว่า 5,500 ไร่และยกระดับความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 1. เมาไม่ขับ 2. สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 3. รถได้มาตรฐาน 4. มีใบขับขี่5. คาดเข็มขัดนิรภัย 6. ไม่ขับขี่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านบึงและศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจ

0: เดี๋ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ท้องบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อปาเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บเด้อ
1: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ line @my

พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งโดยเฉพาะบริเวณฝายเปรมห้วยเชียงส่งอำเภอกันทรวิชัยกรมชลประทานเตรียมเสนอของงบประมาณปี2571ถึง2572เพื่อพัฒนาสถานีสูบน้ำและปรับปรุงผนังกั้นน้ำรวม3รายการคาดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 21,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,235 ครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีแผนปรับปรุงประตูระบายน้ำฝายเปรมพร้อมก่อสร้างสะพานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำรองรับพื้นที่การเกษตรกว่า 5,500 ไร่และยกระดับความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 1. เมาไม่ขับ 2. สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 3. รถได้มาตรฐาน 4. มีใบขับขี่5. คาดเข็มขัดนิรภัย 6. ไม่ขับขี่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านบึงและศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บ

0: กัดคำใดแซบคำนั้นป้าเต้แซบเด้อ
1: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: รักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซลเอสเอส

0: ใบดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: 88FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ถ้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: ยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: และนี่ก็คือล่องไพรตอนผีต้องเหลืองคนสุดท้ายก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นรองสุดท้ายนะคะก่อนที่ผีต้องเหลืองคนสุดท้ายจะจบบริบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตริน
1: สวัสดีครับพี่มีครับดังที่เราเกริ่นไว้ตอนที่แล้วนะครับตอนนี้จะเป็นบทที่ชื่อว่าเสือในใจของร้อยเอกเรือง
0: โรแมนติกจะไม่มี
1: น่าจะได้เคลียร์อะไรกันบางอย่างแล้วล่ะ
0: มันต้องเคลียร์กันแล้วล่ะคุณจิตริน
1: แม่เพราะว่าตอนสุดท้ายนะครับมันชื่อว่าลาจากแม่ใครจากใครอะดีตอนนี้
0: ต้องถามคุณผู้ฟังนะคะว่าจะนึกถึงการลาจากของใครบ้างแต่ที่แน่ๆนะถ้าให้เดานะร้อยเอกเรืองกับสีฟ้ามันก็คงจะอยู่กันยากกันเนาะเหม
1: ือ
0: นอย่างที่ตะเกินเตือนเอาไว
1: ้คุยกันมาตั้งนานแล้วว่าคนเมืองกับคนป่าเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลย
0: ลำบากล่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยน่าจะต้องลาจากแต่ปัญหาก็คือว่าจะลาจากกันยังไง
1: อ
0: ันนี้น่าสนใจแล้วศาสตราจารย์ฟิกเพราะหน้าเคราวกับตัญญาซึ่งก็ออกจะปลื้มเพราะหน้าคราวอยู่เหมือนกันอันนี้จะต้องลาจากด้วยไหม
1: ลาจากไปอยู่กับคนอื่นหรือเปล่า
0: แล้วตัญญาซึ่งดูเหมือนว่ามีความเอาแต่ใจ
1: ครับ
0: อยากได้อะไรต้องได
1: ้
0: พ่อก็เป็น
1: หัวหน้าเผ่า
0: เรื่องนี้น่าติดตามนะคะตื่นเต้นไม่แพ้บทบู๊ล่ะค่ะแต่วันนี้คงจะต้องเริ่มต้นด้วยบทบู๊กันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันจะต้องเป็นการเผชิญกับเสือนอกหัวใจของศักดิ์ค่ะอันนี้ของศักดิ์นะ
1: เลียวเสือครับ
0: ตัวเป็นๆ เลย
1: ครับ
0: เพราะว่าศักดิ์ไม่เคยมีละเสือในหัวใจอะไรเหมือนคนอื่นเขาอะ
1: ยากหน่อยนะ
0: เออศักดิ์มีแต่แบบเนี่ยเสือเป็นๆ เลยเสือนอกหัวใจเลยก็เป็นอันว่าเสือมาแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วจะจัดการอย่างไรจัดการตรงนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปฟังจัดการเสือในหัวใจของบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมไหมคะ
1: พร้อมครับ
0: พี่ต้องเหลืองตอนก่อนที่จะสุดท้ายค่ะ

0: ั้นตั้งอยู่ห่างจากโคที่ผูกอยู่กับรากไทรใต้ที่นั่งของข้าพเจ้าออกไปประมาณ29ข้าพเจ้าพยายามเพ่งสายตาหาทิศทางที่ตัวและศีรษะของมันซ่อนอยู่พยายามจะแยกสีเขียวของใบไม้ออกจากสีเหลืองฟางสลับดำของร่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแต่ก็ไม่สำเร็จฉะนั้นจึงได้แต่ทนนั่งนิ่งต่อไปพร้อมด้วยปืนพาดอยู่บนหน้าขาหันปากกระบอกลงไปทางทิศนั้นในตาทั้งคู่จ้องอยู่ที่หางของมันซึ่งขณะนี้หยุดนิ่ง
1: ขณะเดียวกันโคซึ่งดูเหมือนจะรู้ได้ด้วยกลิ่นสาบที่ลอยมาตามลมหรือด้วยสัญชาตญาณของมันว่า

0: ตอนนี้มฤตยูมาอยู่ใกล้โคยิ่งดิ้นรนกระสับกระส่ายจนกระทั่งที่สุดเชือกที่ผูกอยู่ขาดออกและควบลงลำธารไปทันใดนั้นเองพุ่มไม้ข้างหน้าสักก็ไหวยวบพร้อมด้วยร่างอันมหึมาร่างหนึ่งผ่านแวบเหมือนสายฟ้าแลบไปต่อตาพร้อมด้วยปากอ้าเคี้ยวที่ขาวเสียและเสียงคำรามสนั่นเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นไปอย่างกระทันหันจนสักเกือบจะยกปืนขึ้นประทับบ่าและหันปากกระบอกปืนไม่ทันแต่ทันใดที่มันถึงตัวโคตัวนั้นร่างอันมหึมาโถมเข้าตะปบคอต่อล้มกลิ้งทับกันทั้งเสือทั้งโคกระสุนนัดแรกของสักก็ลั่นเสือตัวนั้นตีลังกาลอยขึ้นไปในอากาศพร้อมด้วยเสียงคำรามลั่นทันใดที่ร่างนั้นกระทบกับพื้นดินกระสุนนัดที่สองของสักก็ลั่นออกไปพร้อมด้วยสลัดปลอกทิ้งบรรจุกระสุนใหม่ทั้งสองลำกล้องแต่ก็ไม่จำเป็นสักเห็นมันยืนนิ่งหางตกศีรษะอันใหญ่สายไปมาช้าๆแล้วต่อมาก็ล้มลงตะแคงเหมือนนอนหลับโดยปราศจากกระสับกระส่ายนอกจากหางเท่านั้นที่ยังเคลื่อนไหวน้อยๆแต่ในที่สุดแม้หางนั้นก็หยุดเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างในบริเวณนั้นกลับเงียบกริบไปอย่างเก่านอกจากอาการชักของเจ้าโคเคราะห์ร้ายซึ่งยังไม่ตายสนิทและเสียงน้ำซ้อรากไม้อยู่ในลำธารสัตว์ทั้งสองนอนอยู่ห่างกันประมาณ5ก้าวห่างจากต้นไทรที่สักนั่งออกไปประมาณ3หลาและเกือบติดฝั่งลำธารตรงกันข้ามในขณะที่สักกำลังคิดว่าจะลงไปตรวจดูซากเสือตัวนั้นเพราะเขาอยากจะรู้ถึงลักษณะของบาดแผลที่มันได้รับตามนิสัยที่เคยชินมาแต่ไหนแต่ไรเสียงร้องทักของกระรอกดงตัวนั้นก็ดังมาอีกราวกับสัญญาณของยาม
1: ข้าพเจ้าระงับความตั้งใจนั้นทันทีและคอยสังเกตเหตุการณ์ต่อไปอย่างระมัดระวังเวลาล่วงไปไม่ถึง10นาทีพอดีเสียงก้อนหินที่พลิกก็บังคับให้ข้าพเจ้าหนีสายตาจากบริเวณป่าทางซ้ายและขวามือมองไปทางต้นลำธารขณะนั้นเองไทรต้นนั้นดูเหมือนจะเตี้ยลงป่าทั้งป่าดูโล่งโถงหาที่กำบังไม่ได้ปืนที่ถืออยู่ในมือก็เย็นเฉียบทั้งที่สองฝ่ามือชุ่มไปด้วยเหงื่อเมื่อแลเห็นภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าภาพของเจ้าของร่างนั้นคือสีฟ้าผีตองเหลืองคนสุดท้ายการที่จู่ๆหล่อนปรากฏกายขึ้นที่นั่นก็นับว่าเป็นที่ประหลาดน่าอัศจรรย์ใจพออยู่แล้วในเมื่อเป็นที่เข้าใจกันว่าเวลานั้นทุกคนจะต้องไม่ออกมาจากหมู่บ้านนอกจากพวกเราแต่เมื่อสายตาของข้าพเจ้าเหลือบชำเลืองไปเห็นหล่อนพร้อมกับแลเห็นเงาที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังห่างออกไปไม่ถึง19หัวใจของข้าพเจ้าก็แทบหยุดเต้นข้าพเจ้ารู้และทายได้ก่อนที่จะแลเห็นด้วยซ้ำไปว่าเจ้าของเงานั้นคืออะไร
0: มันเป็นเสือลายพาดกรอนขนาดใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งเท่าที่สักเคยเห็นมาไม่ว่าจะเป็นเสือในป่ากระเหรี่ยงบนเสือกึ่งพุทธกาลที่สักตามสังหารในท้องที่กาญจนบุรีสีที่จางของมันแทนที่จะเข้ม ตามลักษณะของภูมิประเทศบ่งบอกถึงวัยชราและเหตุผลที่ว่าเพราะอะไรมันจึงได้หันมาสนใจในสีฟ้าแทนที่จะเป็นสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงความยาวของมันนับแต่ศีรษะจนถึงปลายหางคงไม่ต่ำกว่า12ฟุตแล้วก็อาจจะยาวกว่านั้นจากการวัดในเวลาต่อมาปรากฏว่ามันยาวถึง12ฟุตครึ่งทางเดินของมันขนานกับทางเดินของสีฟ้าเพียงแต่เยื้องไปข้างหลังประเดี๋ยวออกสู่ที่สว่างประเดี๋ยวเข้าเงามืดของต้นไม้โดยที่สีฟ้ามิได้เฉลียวใจจนนิดเดียวเรา29ก่อนถึงซากเสือที่สักยิงทิ้งไว้สีฟ้าหยุดวักน้ำกินแล้วก็ข้ามลำธารจากฝั่งซ้ายมาสู่ฝั่งขวาเพราะฉะนั้นจึงหมดโอกาสที่หล่อนจะแลเห็นซากเสือตัวนั้นได้ท่านใดที่หญิงสาวข้ามลำธารนั่นเองเสือตัวนั้นก็ข้ามด้วยแล้วก็เลาะชายป่าด้านในติดตามมาขณะนั้นเองสีฟ้าก็หยุดเหมือนสัญชาตญาณจะเตือนให้หล่อนเฉลียวใจในมฤตยูที่สะกดรอยตามมาสักไม่ทราบว่าสีฟ้าเห็นเสือตัวนั้นหรือไม่หรือเพียงแต่ได้กลิ่นสาบของมันเพราะว่าลมหวนกลับเท่านั้นแต่ทันใดนั้นเองสีฟ้าก็ร้องออกมาเสียสุดเสียงแล้วก็ออกวิ่งอย่างสุดฝีเท้าเพียงแต่ว่าเข่าอันอ่อนตามธรรมชาติไม่อำนวยด้วยเหตุนี้เองไม่ถึง5ก้าวต่อมาเท้าของหล่อนก็สะดุดเถาวัลย์ล้มฟาดลงเกือบจะในขณะเดียวกันเสือตัวนั้นออกวิ่งตรงดิ่งมาที่ตัวของหญิงสาวซึ่งกำลังยักแย่ยักยันจะลุกขึ้นว่างสักยกปืนขึ้นประทับบ่าแล้วก็เล็งอย่างระมัดระวังทันใดที่มันใกล้จะถึงและกระโจนเข้าใส่ในช่วงสุดท้ายกระสุนนัดแรกของสักก็ลั่นออกไปกระสุนนัดนั้นเข้าช่วงไหล่ฝานบวบไปทะลุสีข้างตรงกันข้ามกำลังปะทะอันสูงของมันส่งเจ้าเสือตัวนั้นกระเด็นออกไปนอกทางทันใดที่ร่างของมันกระทบพื้นดินและพยายามจะลุกขึ้นพร้อมด้วยเสียงคำรามกึกก้องกระสุนนัดที่สองของปืนของสักก็แล่นเข้าไปที่ช่วงคอยุติการดิ้นรนกระวนกระวายใดๆของมันทำให้นอนตะแคงแน่นิ่งอยู่กับพื้นดินตรงนั้นชั่วขณะหนึ่งป่าทั้งป่าดูจะยังก้องกังวานด้วยเสียงของกระสุนปืนนัดนั้นแต่ทันใดที่มันสงบลงทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ทั้งเวลาทั้งลมกระแสน้ำและแสงสว่างสีฟ้ายังคงนั่งอยู่ในท่าคุกเข่าแต่ทันใดที่สักหย่อนตัวจากค่าคบต้นไทรลงไปสู่พื้นดินหล่อนก็ร้องออกมาเบาๆตะเกียกตะกายลุกขึ้นยืนแล้วก็วิ่งตรงมาหาสักพอมาถึงก็ซุดลงกอดขาไว้ด้วยเนื้อตัวสั่นเทาพึมพำเรียกชื่อสักไม่ขาดปาก
2: นายนายสีฟ้าสีฟ้าคิดว่าคราวนี้ถึงแก่ความตายแน่ๆ
1: แต่อะไรทำให้เราออกมาที่นี่ฮะในเวลาอย่างเงี้ย
0: เสียงของศักดิ์คงจะบอกความดุดันออกไปเพราะว่าสีฟ้า ได้แต่ก้มหน้ากอดขาข้างนั้นนิ่งโดยมิได้ตอบว่าอะไรจนกระทั่งศักดิ์พยุงให้หล่อนลุกขึ้นยืนแล้วก็ตั้งกระทู้ถามอีกครั้งหญิงสาวจริงละล่ำละลักออกมาได้สีฟ้าสีฟ้าคิดถึงนายทหารสีฟ้าต้องการมาอยู่กับเขาสีฟ้าทนอยู่แต่ลำพังคนเดียวที่โน่นไม่ได้
1: เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะมีพ่อหน้าขนกับแม่หน้าขาวอยู่เป็นเพื่อนด้วยแล้วเธอจะกลัวอะไรเล่า
2: สีฟ้าไม่เคยกลัวอะไรแม้แต่ความตายสีฟ้ากลัวแต่นายทหารจะเป็นอันตราย
1: คำตอบของหล่อนทำให้ข้าพเจ้านิ่งอึ้งไปเป็นนานเข้าใจความหมายดีว่าหล่อนหมายถึงอะไรเรื่องราวทุกอย่างจำกระจ่างขึ้นในใจข้าพเจ้าขณะนั้นข้อสังเกตและการทำนายของตะเกิ้นการพยายามอยู่ใกล้ชิดติดพันร้อยเอกเรืองยุทธนาอย่างไม่ยอมห่างของหล่อนตลอดจนประกายวาวซึ่งปรากฏอยู่ในตาทุกคราวที่หล่อนมองสหายหนุ่มของข้าพเจ้า

0: ใครว่าความรักและการเสียสละมีอยู่เฉพาะแต่ระหว่างผู้ที่ได้รับการศึกษาสีฟ้าอาจจะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นเหตุบังคับให้หล่อนฝ่ามรณะร้ายออกมาอยู่ในท่ามกลางฝูงพยัคฆ์ร้ายความตั้งใจอย่างเดียวของหล่อนอยู่ที่อยากจะอยู่ใกล้ชิดเขาและอย่างเดียวที่หล่อนแน่ใจก็คือในการกระทำเช่นนั้นหล่อนอาจพบการอวสานขณะหนึ่งขณะใดก็ได้แต่แม้กระนั้นหล่อนก็อุตส่าห์เสี่ยงภัยออกมาเพียงแต่ว่าแทนที่จะพบร้อยเอกเรืองยุทธนาความไม่เจนต่อทิศทางเป็นเหตุให้สีฟ้าบ่ายหน้ามาทางศักดิ์ทั้งคู่ได้แต่มองตาซึ่งกันและกันนิ่งอยู่เช่นนั้นโดยไม่สามารถจะกล่าวอะไรออกมาได้แต่จากในตาอันแจ่มใสซื่อและบริสุทธิ์เหมือนหยาดน้ำค้างคู่นั้นศักดิ์ทราบทุกอย่างที่เขาอยากจะทราบเกี่ยวกับความในใจของหญิงสาวชาวป่าผู้นี
1: ้เรารักคุณเรื่องเหรอสีฟ้า
0: เมื่อพูดออกไปแล้วก็ได้แต่ถอนใจเพราะในตาคู่นั้นเพียงแต่จะจ้องตอบสักแบบขมิงจ้องอย่างฉงนสนเท่อย่างพิศวงสงสัยรักสีฟ้าไม่รู้ว่านายพูดถึงอะไร
1: เอองั้นก็ช่างเถอะแต่เวลานี้เราจะไปหาคุณเรืองยังไม่ได้นะมันไม่ปลอดภัยแล้วก็ต้องอยู่กับชั้นบนนั้นก่อน
0: แล้วศักดิ์ก็ชี้ไปที่ข้าคบซึ่งเขาทิ้งย่ามหลังเอาไว้
1: จนกว่าจะรุ่งเช้าพรุ่งนี้จึงค่อยไปหาเขา
0: อยู่กับนายได้สีฟ้าไม่กลัวไม่เหมือนอยู่ใกล้ตาแก่คนนั้น
1: ตะกันไม่เคยเป็นอันตรายแก่ใครนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนิสัยแกสนุกสนานอย่างนั้นเอง
0: สีฟ้าหรือว่าคนไหนเหมือนเสือคนไหนไม่ใช่สีฟ้าบอกขณะที่ออกเดินตามศักดิ์มาที่โคนต้นไทรอีกครั้งและหลังจากที่ทั้งคู่ขึ้นไปอยู่ด้วยกันที่ข้าคบแล้วหญิงสาวนิ่งอยู่อีกนานครั้นแล้วก็เหลียวไปดูรอบๆกายขณะนั้นแสงสว่างลำสุดท้ายกำลังจะเลือนหายไปจากยอดเขาโดยรอบป่าทั้งป่าก็เต็มไปด้วยเงาหนักขึ้นเสียงปืนดังมาจากทิศที่ตะเกิ้นกับตัญญาจากไปสองนัดสีฟ้าพึมพำออกมาโดยไม่รู้ตัวนายทหาร
1: ไม่ใช่นั่นเสียงปืนตะเกิ้น
0: ตาแก่กับผู้หญิงคนนั้นตัญญาตัญญาเก่งกว่าสีฟ้ากล้าอยู่แต่ลำพังกับตาแก่ขี้โกง
1: เราก็เก่งกว่าเขาที่กล้ามาอยู่กับฉันนะ
0: แต่สีฟ้ารู้ว่าอยู่กับนายปลอดภัยในขณะนั้นเองเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่งทางทิศที่ร้อยเอกเรืองยุทธนานั่ง
1: นั่นแหละเสียงปืนคุณเรือง
0: พ่อศักดิ์บอกหญิงสาวขยับตัวทันทีสีฟ้าไปหานายทหารเดี๋ยวนี
1: ้ไม่ได้นี่เป็นช่วงขณะที่เสือกำลังเข้าทุกฝีก้าวที่เธอไปเต็มไปด้วยอันตรายดูนั่น
0: ชั่วเวลาไม่ถึงอึดใจที่ศักดิ์และสีฟ้าขึ้นมานั่งอยู่บนข้าคบนี้เท่านั้นและหลังจากการสังหารเสือตัวที่ติดตามสีฟ้ามาไม่ถึง10นาทีดีเจ้ากระรอกซึ่งทำหน้าที่เหมือนยามรักษาการให้กับศักดิ์ก็ร้องทักอีกคราวนี้ดังมาจากข้างหลังท่ามกลางแสงสลัวรางของเวลากลางวันที่จวนจะหมดไปศักดิ์เห็นร่างของเจ้าสัตว์ร้ายเคลื่อนไหวลงมาตามเชิงเขาที่ปกคลุมด้วยพุ่มไม้ประปรายชั้นแรกลายของมันกลมกลืนกับเงาและสีของใบไม้เหล่านั้นแต่ทันใดที่พ้นจากชายป่าลงมาถึงฝั่งลำธารข้างล่างร่างทั้งร่างของมันก็ปรากฏชัดอยู่กลางแสงสว่างที่สะท้อนจากลำธารขึ้นไปขนาดของมันใหญ่ไล่เลี่ยกับเจ้าตัวแรกศักดิ์รู้สึกว่าร่างของสีฟ้าเบียดชิดศักดิ์เข้ามาร่างนั้นเย็นเฉียบและสั่นสะท้านมันมาอีกแล้วนาย
1: ข้าพเจ้าเอื้อมมือซ้ายไปแตะริมฝีปากหล่อนเป็นสัญญาณให้นิ่งทันใดนั้นเองเสือดาวตัวนั้นก็หยุดดูเหมือนจะได้สำนึกหรือเฉลียวใจว่าสิ่งใดผิดปกติไปจากความสังเกตและสัญชาตญาณอันว่องไวของมันครั้นแล้วก็ออกเดินต่อมาบ่ายหน้าตรงไปยังฝั่งลำธารที่ซากโคตัวนั้นนอนอยู่พอก้าวขึ้นฝั่งและศีรษะพร้อมด้วยช่วงสองขาหน้าของมันก้าวจากเงามืดออกมาสู่ที่สว่างปืนในมือของข้าพเจ้าก็ลั่น
0: กระสุนนัดนั้นเข้าก้านคอตรงที่หมายกำลังปะทะทำให้มันกริ้งไป 2-3 ทอดแต่ความแน่นิ่งและท่าที่มันนอนบอกให้รู้ดีว่าการยิงซ้ำนัดที่2ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแม้กระนั้นเพื่อความแน่ใจศักดิ์ก็เปิดไฟฉายส่องตรวจอีกครั้งต่อจากนั้นการนั่งจงกรมก็คงดำเนินต่อไป
1: ครึ่งชั่วโมงต่อมานั้นเสียงปืนลั่นมาจากทิศที่ร้อยเอกเรืองนั่งอยู่อีก2ครั้งแต่ทิศทางที่ตะเกิลและตัญญานั่งประจำไม่ต่ำกว่า5ขณะเดียวกันเหตุการณ์ทางด้านข้าพเจ้ากลับเงียบสงบลงไปไม่มีอะไรนอกจากความมืดเสียงน้ำเสียงแมลงและเสียงลมหายใจของสีฟ้าจนกระทั่งข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าเท่านั้นเองเป็นอย่างมากที่มันจะเข้ากินซ่าในคืนนี้และบางทีจำนวนเสืออาจจะไม่ชุกชุมอย่างรายงานที่เราได้รับหรือเสียงปืนที่ก้องกระท้อนกลับไปกลับมาอยู่ในป่าเป็นระยะระยะอาจจะขับเจ้าเสือร้ายเหล่านั้นออกไปพ้นบริเวณเหล่านี้แล้วก็ได้ในท่ามกลางความเงียบนั่นเองหญิงสาวขยับตัวเปลี่ยนที่นั่งพลางกระซิบว่า
0: สีฟ้าคิดว่ากลับกันได้มันคงไม่มาอีกแล้วนาย
1: ถึงมันจะมาหรือไม่มาเราก็จำเป็นจะต้องนั่งอยู่ที่นี่ต่อไปจนกว่าจะรุ่งสางนะ
0: แต่ว่าสีฟ้าอยากไปนั่งเป็นเพื่อนนายทหารสีฟ้ารู้ว่าเขาต้องการตัว สีฟ้า
1: ฉันก็รู้แต่ก็ยอมให้เราไปไม่ได้หรอกพยายามอดใจรอต่อไปถ้าเราง่วงก็นั่งพิงซอกคาคบนั่นแล้วก็หลับได้นะ
0: สีฟ้าไม่ง่วงสีฟ้าคิดถึงนายทหารความคิดถึงทำให้สีฟ้าตื่นทั้งกายและใจ
1: งั้นก็ช่วยฉันคอยดูและฟังต่อไปแล้วกัน
0: จากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้พูดจาอะไรกันอีกเลยในสองชั่วโมงต่อมาความมืดเหมือนสีหมึกและเงียบเหมือนป่าช้ายังคงปกคลุมบริเวณป่านั้นช้าๆนานๆก็มีเสียงปืนจากทั้งสองด้านดังก้องมาเสียทีหนึ่งแสดงว่าทั้งตะเกิ้ลและร้อยเอกเรืองยุทธนาต่างมีงานทำเต็มมือในขณะที่เหตุการณ์ทางด้านศักดิ์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย
1: จนกระทั่งเที่ยงคืนล่วงแล้วข้าพเจ้าจึงได้เสือตัวต่อมาและก่อนเวลารุ่งสว่างเพียงเล็กน้อยได้เป็นตัวสุดท้ายทันใดที่รุ่งสว่างเหมือนกับความอดกลั้นของสีฟ้าก็ดูเหมือนจะถึงขีดสุด
0: สีฟ้าจะไปหานายทหารสีฟ้ารู้ว่าเขาต้องการตัวสีฟ้านาย
1: ประเดี๋ยวทั้งเขาและตะเกิ้ลก็จะมาสมทบกับฉันที่นี่
0: แต่สีฟ้าอยากเห็นนายทหารเร็วกว่านี
1: ้นี่เราขืนดิ้นรนไปบางทีอาจจะไม่ได้พบเขาเลยก็ได้นะเพราะถึงจะเป็นในเวลากลางวันก็ไม่มีใครบอกถูกว่าอันตรายจากเสือเหล่านั้นหมดไปหรือยัง
0: ศักดิ์ยังคงยืนกรานชั่วโมงเศษๆต่อมานั้นดูจะเป็นเวลานานที่สุดในชีวิตของสีฟ้าตลอดเวลาที่ศักดิ์สำรวจตรวจดูผลงานของเมื่อคืนสีฟ้าเกือบหาความปกติสุขไม่ได้เดี๋ยวนั่งลงข้างกองไฟเดี๋ยวก็ลุกขึ้นยืนชะเง้อชะแง้ไปทางทิศที่ร้อยเอกเรือประจำด้วยความกระสับกระส่ายด้วยเหตุนี้เองทันใดที่ร่างของร้อยเอกเรืองปรากฏออกมาจากชายป่าจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าหล่อนจะไม่วิ่งเข้าไปหาเขาแล้วก็ตรงเข้ากอดสะเอวไว้ด้วยความตื่นเต้นยินดีอย่างเด็ก
1: ๆสีฟ้า
0: สหายหนุ่มของศักดิ์อุทานความกระทันหันของเหตุการณ์ทำให้ร้อยเอกเรืองลืมทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งความจริงที่ว่าศักดิ์ยืนทนโทษอยู่ที่นั่นเขากอดหล่อนไว้แน่นแล้วก็หลับตาด้วยความรู้สึกตื้นตันแต่ทันใดที่ได้คิดเขาก็พยายามผลักหญิงสาวออกช้าๆสีหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างกระดากกระเดื่อง
1: ผมไม่คิดว่าจะได้พบกับแกในที่และเวลาอย่างนี้เลยครับโอ้ยผมเองก็เหมือนกันล่ะคุณเรืองแกออกมาตามหาคุณแต่เมื่อคืนต้องบังคับให้ขึ้นไปอยู่กับผมบนข้าครบถึงจะยอมอ่ะแล้วทำไมเธอถึงออกมาจากหมู่บ้านฮะสีฟ้าทั้งที่เธอก็รู้ดีว่ามันเต็มไปด้วยอันตราย
0: เพราะสีฟ้าทนคิดถึงนายทหารไม่ไ
1: ลอนตอบง่ายๆจับมือข้างหนึ่งของเขาไปกอดไว้แล้วยกขึ้นเอียงแก้มเกลือกลิ้งไปมากับหลังมือข้างนั้นฉันไม่คิด
0: ร้อยเอกเรืองยุทธนาก็มีสีหน้าแดงเรื่อแล้วก็หันมาหาศักดิ์พรางรีบเปลี่ยนเรื่อง
1: ฟังจากเสียงปืนเมื่อคืนดูเหมือนตะเกิ้นจะทำสถิติแต่ทางคุณดูเงียบกว่าเพื่อนนะครับผลเป็นยังไงบ้างครับ
0: ศักดิ์ยกมือขึ้นกวาดไปยังซากของสัตว์ร้ายซึ่งนอนกลิ้งอยู่ในที่ต่างๆกัน
1: งั้นก็เป็นรองผมถ้าไม่ยิงผิดเสียตัวเพราะว่าไฟฉายเจ้ากรรมทำพิษก็คงจะครบโหลพอดีครับอยากรู้เหลือเกินว่าด้านตะเกิ้นเป็นอย่างไรบ้าง
2: 15ตัวนายทหารเรือง
0: เสียงของกะเหรี่ยงชราร้องบอกลงมาจากเนินเขาทางซ้ายมือทั้ง3คนหันไปมองดูทางทิศนั้นเป็นตาเดียวแล้วก็มองเห็นตะเกิ้นจูงมือตัญญาไต่ตามก้อนหินลงมาอย่างกระปรี้กระเปร่าและรวดเร็วและเมื่อมาถึงศักดิ์ตะเกิ้นก็ยิงฟันขาวจ้องดูสีฟ้าจ้องดูร้อยเอกเรืองแล้วก็ศักดิ์พร่างหัวเราะเบา
2: ๆตะเกิ้นคิดว่าตะเกิ้นเท่านั้นแพ้เสือตัวเดียวไม่อยากรู้ว่านายทหารเรืองก็เหมือนกัน
0: คราวนี้ร้อยเอกเรืองหันมาเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจ
1: เสืออะไรของแกตะเกิ้น
2: เสืออะไรล่ะก็เสือในหัวใจสินายทหารเรือง
1: ข้อนั้นแกผิดถนัดตะเกิ้นเมื่อคืนน่ะสีฟ้าอยู่กับฉันตลอดเวลา
2: ฮะนายกับสีฟ้า
1: ใช่สีฟ้าน่ะไม่เชื่อคำสั่งของฉันเพ่นผ้าออกมาถึงที่นี่ตอนใกล้ค่ำจำเป็นอยู่เองที่ฉันจะต้องกักตัวไว้ไม่งั้นอาจจะเป็นเหยื่อไอ้ลายไปก็ได
2: ้ไอ้ถ้าอยู่กับนายตะเกิ้นก็เชื่อตะเกิ้นรู้ว่านายไม่เคยเสียทีเสือตัวไหนแต่แม่ตะเกิ้นเอง
0: ตะเกิ้นหันไปมองดูตัญญาซึ่งตอนนี้ยืนเกาะแขนแกแจใบหน้าของตัญญาเอิบอิ่มยิ้มย่องสายตาที่มองดูปราศจากความกระดากกระเดื่องเพียงแต่ขอบตาของหล่อนเท่านั้นที่บอกว่าเมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทีนี้ตัญญาเชื่อว่าเทวดาส่งตาเกิ้นกับนาย2คนมาช่วยพ่อและตัญญาปรับเสียแล้วก็ทีนี้เราจะอยู่ที่นี่เป็นสุขต่อไปไม่มีเสียมารบกวนวัวควาย
2: แต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะนานไปข้างหน้ามันอาจจะมาอีกก็ได
0: ้แต่ว่าตัญญาไม่กลัวเมื่อมีตาหญิงสาวกอดแขนตะเกิ้นอย่างสนิทสนมในขณะที่กะเหรี่ยงชรากระอึกกระอักอยู่ครู่หนึ่ง
2: ข้าเนี่ยอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกสักเท่าใดหรอกนายกลับเมื่อไหร่ข้าก็ต้องกลับเมื่อนั้น
0: แต่ว่าข้าไม่ให้ตาไปไหนเมื่อคืนตาบอกว่าจะอยู่กับข้าตลอดไปไง
2: โอ้ยข้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นข้าว่าตลอดคืนที่เรานั่งเสืออยู่ด้วยกันบนห้างนั่นต่างหากเรา
1: ฉันคิดว่าอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนั้นกันดีกว่านะฉันอยากจะเชื่อแกมากกว่าเชื่อตัญญาแต่พิจารณาดูถี่ถ้วนแล้วคิดว่าคงจะจริงของเขาเราเอาไว้พูดเรื่องนั้นกันทีหลังต่อไปแล้วกันสำหรับในเวลานี้รีบกลับไปหมู่บ้านดีกว่าจะได้บอกให้ตีกายเนี่ยส่งพวกชาวบ้านออกมาหามเสือไป
0: กระเรงชราพยักหน้าเห็นด้วยกับศักดิ
2: ์ก็ดีเหมือนกันนายแต่เชื่อตะเกินเถอะตะเกินไม่เคยให้สัญญงสัญญาอะไรกับนางคนนั้นเลย
1: ฉันบอกแล้วว่าเรื่องนั้นอะเอาไว้พูดกันทีหลัง
0: ตั้งแต่นั้นมาตะเกินก็ไม่ได้ปริปากอะไรอีกเลยอย่างไรก็ดีตลอดเวลาที่เดินทางกลับตะเกินพยายามอย่างยิ่งที่จะผละจากนางสาวชาวป่าแต่ว่าตัญญายังคงเกาะแขนตะเกินแน่นแบบไม่ยอมปล่อยจนกระทั่งถึงหมู่บ้านความสำเร็จในการปราบเสือถูกกระจายข่าวออกไปอย่างรวดเร็วราวกับไฟไหม้ป่าภายในเวลาไม่ช้าไม่นานทั้งหมู่บ้านก็ดูเหมือนจะมาชุมนุมกันอยู่ที่บ้านนักสำรวจชาวเยอรมันสองผัวเมียศาสตราจารย์คาวฟิกซ์และแวนด้าภรรยาของเขาก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นทันใดที่แลเห็นศักดิ์เท่านั้นก็ตรงเข้ามาหาจับมือทั้งคู่ไปสั่น
1: ผมรู้ว่าอย่างไรเสียคุณก็คงจะทำการสำเร็จคุณซากทั้งแวนด้าและผมสวดมนต์ภาวนาอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าให้คุ้มครองคุณทุกคนตลอดขึ้นขอบคุณครับแต่ผลของงานเมื่อคืนผมอยากยกให้ตะเกิ้ลมากกว่านอกจากเสือแต่ละตัวที่แกยิงจะไม่พลาดที่สำคัญตัวไหนตัวนั้นเพียงนัดเดียวแล้ววัวที่เป็นเหยื่อล่อยังไม่เป็นอันตรายจากไอ้ลายชนิดเดียวส่วนคุณเรืองแล้วของผมตายทั้งคู่ครับ
2: มันชะตาของวัวนะนายไอ้ลายเข้าทีไรตะเกิ้ลเห็นก่อนทุกครั้งเมื่อคืนไม่รู้ว่าเป็นยังไงไวทั้งหูทั้งตาเที่ยงทั้งมือทั้งปืน
1: ดีละอดหลับอดนอนและอิดโรยกันมาทั้งคืนผมคิดว่าคุณซากพากันไปกินอาหารและพักผ่อนเสียก่อนดีกว่าผมเองจะลองพูดดูกับตีกายเองว่าได้เห็นการกำจัดเสือเช่นนี้แล้วเขาจะจัดการอย่างไรต่อไปกับการเดินทางกลับของเราตามธรรมดาเพื่อความปลอดภัยและให้แน่ใจยิ่งขึ้นคืนสองคืนต่อไปผมคิดว่าเราควรจะทดลองอีกครั้งครับถ้ามันไม่เข้ากินซากวัวที่ตายก็หมายความว่าไอ้ลายที่เหลืออยู่เข็ดขยาดและเตลิดไปสู่ที่อื่นแต่ถ้ายังขืนเข้ากินก็ควรจะพยายามปราบต่อไปครับโอ้ในข้อนั้นผมก็เห็นด้วยเหมือนกันงั้นหลังจากพักผ่อนหลับนอนแล้วคุณซักกับพวกจะพากันออกไปทดลองดูกันอีกคืนก็ตามใจผมจะบอกตามนั้น

0: ต่ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรตื่นเต้นที่หนักใจอีกต่อไปแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เหมือนกับแค่ไปติดตามผลต่ออีกนิดนึง
1: อัน
0: นี้คือเสือนอกหัวใจเสือจริง
1: ๆครับไปยิงไปเกือบ30ตัวแล้วครับ
0: ใช่คือไม่เป็นปัญหาแต่เสือในหัวใจอันนี้ล่ะค่ะก็คงจะต้องมาติดตามต่อนะคะกับตอนสุดท้ายผีตองเหลืองคนสุดท้ายค่ะนี่คือชื่อของตอนนะคะตอนใหญ่เลยนะคะ
1: ครับส่วนบทสุดท้ายจะมีชื่อว่าลาจากนะครับ
0: การลาจากโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะเพราะว่าคือเราก็คิดว่าการลาจากมันก็น่าจะเป็นการลาจากของสีฟ้าและร้อยเอกเรืองเนี่ยมันคงแง้มๆอยู่แล้วล่ะ
1: ใช่
0: แต่อะไรนี่ตะกั้น
1: เหมือนจะไม่ได้ลาจากหรืออาจจะต้องลาจากอะไรบางอย่างไป
0: ศาสตราจารย์คาฟิกนี่คงดีใจมากเลยอะตะเกิลมาช่วยเอาไว้เนี่ย
1: ตะเกิลเซฟชีวิตเซฟครอบครัว
0: ไร่มนสักขนาดนั้น
1: บ้านยังสงบสุขอยู
0: ่ตาเก่งที่สุดเลยอะไร
1: คืนเดียวเท่านั้น
0: เอาละค่ะสงสัยว่าตะเกิลอาจจะต้องจัดการกับเสือในหัวใจของตะเกิลอีกหรือเปล่าเนี่ยในเมื่อเสือในหัวใจนี่เขาไม่ยอมออกอ่ะ
1: ครับสงสัยจะได้กลับไป
0: เป็นยายอีกคน
1: ยายคนหนึ่งเยอะมาก
0: ก็ตอนต่อไปนะคะจะเป็นตอนจบค่ะของผีตองเหลืองคนสุดท้ายก็ถ้าเกิดว่าสนใจจะอ่านหนังสือก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอนะคะน้อยอินทนนท์ครูมาลัยชูพินิจค่ะ
1: ยังไงติดตามห้องสมุดหลังใหม่ได้เหมือนเดิมนะครับทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast รวมถึงติดต่อมาได้ผ่าน2เพจนะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินครับ
0: สำหรับวันนี้ไปพักกันก่อนดีไหมคะแล้วตอนต่อไปอย่าลืมกลับมาลุ้นกันนะคะว่าการล่าจากจะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนิน

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเบียร์ร้านอาหารและกา

0: หายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งโดยเฉพาะบริเวณฝ่ายเปรมห้วยเชียงส่งอำเภอกันทรวิชัยกรมชลประทานเตรียมเสนอของงบประมาณปี2571ถึง2572เพื่อพัฒนาสถานีสูบน้ำและปรับปรุงผนังกั้นน้ำรวม3รายการคาดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 21,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,235 ครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีแผนปรับปรุงประตูระบายน้ำฝายเปรมพร้อมก่อสร้างสะพานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำรองรับพื้นที่การเกษตรกว่า 5,500 ไร่และยกระดับความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
4: การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 1. เมาไม่ขับ 2. สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 3. รถได้มาตรฐาน 4. มีใบขับขี่5. คาดเข็มขัดนิรภัย 6. ไม่ขับขี่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านบึงและศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
5: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: รวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวย

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากบึ้งหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: าตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ MAETHUAN หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย.1556นะ

หมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจาก ID Cell SSSS

0: ใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Success 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ถ้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ถ้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่

0: กาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ
1: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลัสสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

0: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ถ้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ถ้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอ้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอ
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่ม

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝากจากไฮดีเซล SSS

0: ที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ดาพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: หนูอยากเป็นนักเขียนอยากจะขึ้นเครื่องบินสักครั้งหนึ่ง
1: อยากจะเป็นดาราค่ะ
2: หนูอยากเป็นหมอรักษาทุกคนเลยค่ะ
3: หนูอยากเป็นตำรวจค่ะ
4: หนูอยากเป็นช่างภาพค่ะ
5: หนูอยากเป็นครูค่ะ
6: ความฝันของหนูก็คืออยากเป็นนักร้องค่ะอยากลองอยู่บนเวทีสักครั้งค่ะว่ามันจะรู้สึกยังไงค่ะ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

คนบ่มีตัวตนคือไอมันสู่ตัวเต็งของน้องบ่ได้ดอกวันนี้หมู่บ้านเฮาสิมีแต่ความเศร้าเท่านั้นบัดนี้

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอแม่ท้วนนะครับหมูยอแม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องม

เพียงคู่แต่สิทธิ์ของใจบ่มีไอ้หูโฉมตรุยเจ้าสมหวังและไอ้มันยังต่ำต้อยแค่นกกระจีบน้อยที่

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: เฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกท่า

0: ถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: The Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอแม่ท้วนนะครับหมูยอแม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: เพื่อนสายธรรมสายธรรมิกาทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำอุปกรรมของท่านพระพัทธวคี30ท่านที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาเล่าไว้ในเรื่องที่พระพุทธเจ้าถูกดินทาในความจริงไอ้เรื่องนินทาว่าร้ายนี่ผมอยากจะย้ำไว้เสมอขอท่านหลายจงสร้างอารมณ์ใจของท่านให้มั่นคงอย่ามีความหวั่นไหวในนินทาประสงสาประสงสานี่ก็คือการสรรเสริญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่านินทาและสรรเสริญนี่เป็นของประจำโลกคนที่นินทาด่าว่าร้ายเราท่านจงอย่าคิดว่าเป็นคนที่เสียประโยชน์เสมอไปเขาจึงจะนินทาคนบางพวกเขาได้ประโยชน์จากเราต่อหน้าเราเขาก็สรรเสริญแต่พอรับหลังเขาก็นินทาทั้งนี้เขากินของเราเขาใช้ของเราอยู่อย่างนี้ท่านหลายจะเพิ่งเห็นอยู่เสมอเหตุเรื่องก่อนกันอย่างนี้มีขึ้นกับบรรดาพวกท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงอย่าหวั่นไหวในคำนินทาสรรเสริญนั้นดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพยายามรับพระเข้ามาบวชสงเคราะห์ในการสอนพระธรรมวินัยทำให้เป็นพระอรหันต์ปรากฏขึ้นในการนั้นประมาณ600รูปเศษพระประธานอภัยไม่ใช่600รูปเศษก็สองชุดเข้าไปพันกว่าแล้วคือพันคณะของบอกพระโมคคัลลาและสารีบุตรและคณะของเจดินทั้ง3 2ชุดที่พันเศษแต่ถึงกันนั้นก็ดีพระที่เข้ามาอาศัยองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ก็ยังนินทาพระพุทธเจ้าฉะนั้นหากว่าเพื่อเมื่อพวกท่านทั้งหลายไปโดนแบบนี้เข้าจะมีบุคคลใดก็ตามอยู่ในความอุปการะในการเกื้อกูลของท่านเขากินของท่านเขาใช้ของท่านฟรีโดยท่านจะต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่เป็นปกติถ้าโดนเข้าแบบนี้ก็จงดูอยู่ตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถูกนินทาว่าร้ายแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ไม่ผูกใจเจ็บยังมีพระมหากรุณาธิคุณทรงเคราะห์เล่าความเป็นมาของบุพกรรมถึงเหตุถึงผลนี่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลเมื่อพ่อจะต้องถูกนินทาว่าร้ายเพราะการไร้เหตุไร้ผลเพราะคนที่อาศัยท่านเท่านี้มีประมาณชั้นใดเราก็เช่นนั้นเหมือนกันอย่าไปนึกว่าคนในโลกเขาจะรักเราทุกคนแล้วก็จงอย่าคิดว่าคนในโลกเขาจะเกลียดเราทุกคนจงถือว่ารักหรือเกลียดไม่มีความสำคัญความสำคัญมีว่าเรา

พราหมณ์หาว่าพระพุทธเจ้าแพ้แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเราชนะเพราะว่าถ้าเราโกรธคนที่ด่าเราแสดงว่าเราเลวกว่าคนที่เขาด่าเรานั่นเองนี่เป็นอันว่าพราหมณ์นั้นโดนพระพุทธเจ้าย้อนเขาอย่างหนักอาศัยที่พราหมณ์เป็นคนหน้าบางจึงมีความละอายเห็นว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเป็นคนดียินดีขอบวชในสำนักพระองค์สมเด็จพระชินสีห์ในที่สุดท่านก็เป็นพระอรหันต์จำไว้ให้ดีนะครับเรื่องนินทาเป็นสังสาอย่าคิดว่าคนที่นินทาเราด่าเราว่าเราจะเป็นคนไกลเสมอไปบางทีเขากินเขาใช้ในทุนของเรานี่แหละเขาก็นินทาด่าว่าเราได้แต่ว่าจงอย่ารับเหตุร้ายคือความชั่วนั้นมาใส่ใจของเราปล่อยเขาเขาอยากดีก็เขาก็สรรเสริญเขาอยากชั่วเขาก็นินทาคนที่นินทาว่าร้ายคนเป็นคนที่มีใจไม่ปกติมีแต่ความเร่าร้อนอยู่เสมอในที่สุดกรรมนั้นก็จะสนองผลเขาเช่นกับพระเทวทัตตอนนี้ไปมาฟังคำที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาทรงตรัสกับบรรดาภิกษุทั้งหลายความในตอนนี้มีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงเล่าความเป็นมาของบรรดาท่านสหาย55คนมีพระยศเป็นต้นแล้วต่อไปบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระประทีปแก้วว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าเราก็พระพัตวคีผู้เป็นเพื่อนกันได้ทำกรรมอะไรไว้เล่าพระพุทธเจ้าข้าได้ถามสั้นๆแบบนี้นะความจริงสำนวนบาลีท่านสั้นเหลือเกินน่าจะถามให้เพราะคนนี้สักนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องของท่านใจท่านกับใจผมไม่เหมือนกันพระองค์สมเด็จพระพักตวันบรมศาสดาจึงได้ทรงตรัสมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกษุวีดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้พวกพัตตวคีนั้นก็ปรารถนาในความเป็นพระอรหันต์ในสำนักพระพุทธเจ้าในปางก่อนแล้วทำบุญภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นก็เป็นนักเลง30คนฟังตุณดิโลทวาสแล้วได้รักษาศีล5ตลอด 60,000 ปีแม้พัตตวคีเหล่านั้นก็ได้ผลที่ทำที่ตนปรารถนาแล้วเหมือนกันด้วยเหตุอย่างนี้การที่เราไม่ตั้งพัตตวคีพวกนี้เป็นอัครสาวกก็หาใช่ว่าตถาคตจะเลือกหน้าบรรดาภิกษุทั้งหลายก็หาไม่นี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสประวัติของพระวัดพัตตวคีนี่ก็แบบพวกที่มีความเจริญแล้ว30ไม่แบบย่อๆว่าท่านทั้ง30เนี่ยเวลาทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็ปรารถนาความเป็นพระอรหันต์เท่านั้นไม่ได้มีความปรารถนาจะเป็นอัครสาวกหรือเป็นรัตตัญญูอย่างเช่นพระอัญญาโกณฑัญญะคำว่ารัตตัญญูแปลว่ารู้ราตรีนานคือว่ารู้ก่อนใครทั้งหมดนอกจากพระพุทธเจ้านั่นท่านต้องการอย่างนั้นท่านก็ได้แล้วคณะของพระยศท่านต้องการความเป็นพระอรหันต์ท่านก็ได้แล้วท่านพัตตวคีนี้ท่านทำบุญให้ทานใช่ไหมล่ะเมื่อทานนี่เป็นปัจจัยใหญ่ที่จะสามารถทำให้คุณเข้าถึงความเป็นอรหันต์ได้ตามที่ผมกล่าวมาแล้วเมื่อคืนนี่ท่าน30นี่ท่านกับหนักอยู่ในทานเหมือนกันแล้วก็รักษาศีล5ตลอด 60,000 ปีสมัยนั้นคนมีอายุ 80,000 ปีในที่สุดเวลานี้ท่านได้อรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าจึงได้บอกว่าแล้วก็จะเอาอะไรเนี่ยเขาไม่ต้องการนี่ถ้าเขาไม่ต้องการความเป็นอรหันต์เป็นอัครสาวกฉันจะตั้งเขายังไงต่อไปบรรดาภิกษุ

ท่านหลายจะได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะก็ท่านกับศพสามพี่น้องคือมีอุรุเวลากับศพกกับศพพระทีกับศพขยากับศพสามพี่น้องนี้ที่ชายใหญ่มีบริวาร500น้องชายคนกลางลงไปมีบริวาร300น้องชายองค์เล็กลงไปมีบริวาร200รวมคณะของท่านเป็น1,000แล้วก็ทศถามว่าท่านทำกรรมอะไรไว้เจ้าค่ะจึงได้เป็นอรหันต์ตอนนี้นะพระที่นินทาพระพุทธเจ้าท่านเลิกนินทาย่องเข้ามาถามพระพุทธเจ้ากันเป็นแถวเป็นอันว่าคำนินทาไปสาวๆไม่มีความหมายเห็นไหมล่ะนี่ความจริงเขาได้ดีจากองค์สมเด็จพระจอมไตรนี่เขายังขาดความกตัญญูรู้คุณฉะนั้นถ้าว่าท่านหลายไปเจอใครเขากินเขาใช้ของท่านแล้วเขานินทาว่าร้ายท่านแล้วก็อย่าไปโกรธเขาเลยนะปล่อยให้เขาเลวไปแต่ผู้เดียวก็แล้วกันนินทาไปสาวๆเป็นของธรรมดาของโลกอย่าสร้างความสะเทือนใจให้มันเกิดวาจาของคนไม่ศักดิ์สิทธิ์เขานินทาว่าเราเลวถ้าเราดีเราก็เลวไม่ลงถ้าเราเลวแล้วเขาสรรเสริญเราว่าดีเราก็ดีไม่ขึ้นเราจะดีหรือว่าจะเลวอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติของเราอย่างที่ท่านหลายแสดงมุทุตาจิตวันนี้ด้วยความเมตตาปราณีปลาและเกลือท่านไม่ได้กินท่านไม่ได้ฉันแต่ว่าทุกองค์ร่วมกันกระทำเพื่อความเมตตาปราณีสงเคราะห์กับคนยากจนแข็งใจนี่จัดว่าเป็นทานใหญ่คือว่าเป็นปรมัตถทานถ้าจัดว่าเป็นธรรมก็ถือว่าเป็นธรรมทานเป็นทานที่มีความสูงสุดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานย่อมชนะทานทั้งปวงที่ท่านทำงานลงไปเป็นนี้ด้วยจิตเมตตาปราณีจัดว่าเป็นธรรมทานภูมิใจในความดีของท่านได้แล้วต่อแล้วก็จงรักษาความดีนี้ไว้จะลืมว่าถ้าเราดีจงรักษาความดีมันคือรักษาความเข้มถ้าหลงละเลงในความดีมันกลับจะเลวได้รักษาความดีให้ทรงตัวเข้าไว้เมื่อความดีเพิ่มพูนมามากมายเท่าไรเราก็เป็นอรหันต์เร็วเท่านั้นต่อไปฟังเรื่องราวขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บรรดากับศพสังกับศพมีอุรุเวลากับศพเป็นต้นเขาปรารถนาอรหัตผลไว้เหมือนกันในการก่อนท่านดำบุญไว้แล้วในก้อนใน92กับถอยหลังจากนี้ออกไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์คือพระติสสะหนึ่งพระพุทธะหนึ่งอุบัติขึ้นในโลกอย่านึกว่าพระพุทธเจ้าเกิดซ้อนกันคราวเดียวสององค์นะครับอย่างกับนี้ทรงพระพุทธเจ้าได้10องค์จัดเรียงเป็นลำดับกับนั้นทรงพระพุทธเจ้าได้2องค์เมื่อท่านอุบัติขึ้นในโลกแล้วพระราชานามว่ามหินได้เป็นบิดาของพระพุทธเจ้าสุพรรณนามว่ากุศะก็เมื่อพระองค์ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระโอรสพระโอรส2องค์เล็กของพระราชาได้เป็นอัครมหาสาวกได้เป็นพระอัครมหาสาวกโปรหิตได้เป็นพระสาวกองค์ที่2พระสาวกที่2ที่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันฉะนั้นว่าพระโอรสของพระราชา2พระองค์ได้เป็นอัครมหาสาวกอย่างพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรโปรหิตได้เป็นพระสาวกที่2คงจะเป็นพระมหาสาวกพระราชาได้เสด็จไปยังสำนักของพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าส
ทรงดูตรวจดูชนทั้งหลายเหล่านั้นว่าราชโอรสองค์ใหญ่ของเราเป็นพระพุทธเจ้าราชโอรสองค์เล็กเป็นอัครสาวกอัครสาวกปุโรหิตเป็นพระสาวกที่สองจึงได้ทรงเปล่งอุทานสามครั้งว่าพระพุทธเจ้าของข้าพเจ้าพระธรรมของข้าพเจ้าพระสงฆ์ของข้าพเจ้านี่เป็นว่าพ่อเป็นพระราชาและไม่ได้เป็นอะไรลูกเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วและก็เป็นอัครสาวกเสร็จแล้วนี่เองกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้พระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองพระองค์นั้นดังนี้และหมอบลงบาทมูลคำว่าบาทมูลในใกล้พระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสปริยาว่าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้เป็นประดุจหนึ่งว่าเวลาที่หม่อมฉันนั่งหลับในที่สุดแห่งอายุประมาณ 90,000 ปีใช่ไหมเวลานั้นคนและสัตว์มีอายุ 90,000 ปีขอพระองค์อย่าเสด็จไปสู่ประตูเรือนของชนทั้งหลายเหล่าอื่นจงรับปัจจัย4ของหม่อมฉันตลอดเวลาที่หม่อมฉันยังมีชีวิตอยู่ห่วงพระพุทธเจ้าเสียด้วยตามใจท่านจะไปขัดคอท่านเลยเมื่อทรงตัดอย่างนี้แล้วก็ทำพุทธอุปถาคือคำว่าอุปถาที่แปลว่าบำรุงเลี้ยงดูให้ความอยู่เป็นสุขเป็นประจำอันหนึ่งพระราชาทรงมีพระราชโอรสอื่นอีก3พระองค์บรรดาพระราชโอรสทั้ง3พระองค์เหล่านั้นองค์ใหญ่เป็นนักมีนักรบเป็นบริวาร500องค์องค์กลางมีนักรบเป็นบริวาร300องค์องค์เล็กมีนักรบเป็นบริวาร200องค์พระราชโอรสทั้ง3พระองค์นั้นทูลขอโอกาสกับพระราชบิดาว่าพระหม่อมฉันทั้งหมดจักนิมนต์พระเจ้าพี่เสวยนิมนต์พระพุทธเจ้าไปแล้วก็พี่ชายไปฉันพระตาหารที่พระราชินที่พระราชินีเวชของพระองค์ตำหนักของพระองค์การทูลอ้อนวอนอยู่บ่อยๆพ่อก็ไม่ยอมให้ต่อมาเมื่อปัจจันยตนบทคำว่าปัจจันตชนบทคือประเทศปลายแดนจังหวัดชายเขตแดนจะมีโจรกำโรคเขากำเริบขึ้นคิดขบถเนี่ยเมืองไกลๆชายแดนเขาคิดกบฏพระราชโอรสทั้ง3ดึกจึงได้ถูกส่งไปเพื่อประโยชน์ในการระงับปราบปรามขบฏท่านปราบปรามขบฏในปัจจันตนบทคือประเทศชายแดนให้ราบคาบเรียบร้อยแล้วมาสู่สำนักของพระราชบิดาครั้งนั้นพระราชบิดาทรงสวมกอดพระโอรสทั้ง3เหล่านั้นแล้วก็จุมพิษจุมพิษได้จูบนะจูบที่ศีรษะแล้วทรงตรัสว่าพ่อทั้งหลายบิดาขอให้พรกับเจ้าพระราชโอรสทั้ง3กราบทูลว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะทำพระพรให้เป็นอันถืออันแล้วหมายความว่าเมื่อพระองค์เมื่อพระราชบิดาให้พรก็ขอรับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดขอรับพรพระเจ้าค่ะเวลาต่อมา 2-3 วันพระราชบิดาก็ตรัสว่าพ่อทั้งหลายเจ้าจงรับพรเถิดคำว่ารับพรนี่หมายว่าให้รางวัลนะให้รางวัลที่ให้ให้เลือกเอาจะเอาอะไรก็ได้จะให้ตามเขาชอบใจเดี๋ยวพวกท่านจะไม่เข้าใจบางทีท่านนั้นหลายเข้าใจแล้วก็มีแต่กันเข้าไว้ผมไม่เคยคิดว่าพวกท่านทั้งหมดนี่จะโง่กว่าผมก็มีหลายท่านที่มีความสามารถดีกว่าผมทั้งเยอะศิลปะต่างๆที่ท่านทำกันงานทั้งหลายที่ท่านทำกัน
ผมทำไม่เป็นดังหลายอย่างแต่เรื่องสั่งในผมสั่งเป็นแน่ดีไม่ดีผมก็สั่งถูกมั่งผิดมั่งมีคนสั่งเนี่ยก็สั่งเป็นสั่งเป็นในงานจะดีก็ได้จะเสียก็ได้ในการที่สับแสงในหลายก็คิดว่าท่านจะไม่รู้นะไม่ใช่ผมทราบว่าท่านรู้แต่ว่ากันไหมกันหลงไปในเรื่องอื่นเป็นอันว่าพระราชาในสมัยนั้นให้พรรับพรแล้วถือว่าพรนี้ให้แล้วเลือกเอาตามชอบใจจะเอาอะไรก็บอกมาให้หมดเป็นอันว่าวันสองสามวันท่านพ่อก็บอกว่าเจ้ารับพรทีที่ลูกเอ้ยพ่อให้แล้วเอาจะต้องการอะไรก็บอกพ่อพระเจ้าลูกทั้งสามยังได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์สิ่งไรสิ่งอื่นนั้นหม่อมฉันไม่มีเพราะว่าราชเพราะว่าเจ้าพ่อนี่ให้แล้วทุกอย่างในที่ที่ข้าอาตข้าพระพุทธเจ้าอยู่แต่มันมีครบเด็กของฉันดีของฉันเลวคนฉันดีคนฉันเลวมีทุกอย่างสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเรื่องมันจะขัดข้องอะไรไม่มีเพราะว่าทั้งนี้ก็เพราะพระเจ้าพ่อทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันนี้จึงไม่มีอะไรบกพร่องแต่มันบกพร่องอยู่นิดเดียวแหละท่านพ่อถามว่าพร่องอะไรลูกพ่อจะให้เออบอกพ่อเถอะไม่ต้องนิดออกมากก็ได้ท่านลูกท่านสามนี่ได้กราบทูลว่าหม่อมฉันอยากจะนิมนต์พระเจ้าพี่เสวยขอพระเจ้าพ่อจงพระราชทานพรนี้แก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าค่ะแหมโดนหมัดฮุกเข้าหน้ามึดพระราชาจึงได้ตรัสว่าพ่อคุณเอาอย่างอื่นเถอะลูกนะอย่างนี้เนี่ยพ่อสัญญากับพระพุทธเจ้าแล้วว่าพ่อจะเลี้ยงตลอดชีวิตเอาอย่างอื่นเถอะลูกถ้าต้องการจะเลี้ยงพระเจ้าพี่แล้วก็รอให้พ่อตายซะก่อนเป็นไงดูดิของไม่หวงแต่ว่าหวงบุญบรรดาพระราชโอรสที่ได้กราบทูลว่าเมื่อไม่พระราชทานเสมอไปก็ขอได้โปรดพระราชทานแก่หม่อมฉันสักเพียง7ปีก็แล้วกันเจ้าค่ะท่านพ่ออึ้งนี่จะเล่นตั้ง7ปีเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ตกลงพระราชาก็บอกว่าพ่อคุณลูกรักมากไปลูกเอ้ยพ่อน่ะแก่แล้วเห็นใจพ่อเถอะพ่อมันไม้ใกล้ฟังมันจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ให้พ่อทำบุญให้อิ่มใจสักนิดเถอะลูกบรรดาพระราชโอรสก็กล่าวต่อไปว่าถ้ากระนั้นขอพระราชทานไป6ปี5ปี3ปี2ปี1ปี7เดือน6เดือน5เดือน4เดือน3เดือนเป็นอันว่าท่านพ่อก็บอกไม่ได้ลูกเอ้ยไอ้สามเดือนเนี่ยพ่อจะตายซะก่อนก็ได้นะลูกนะพ่อมันแก่แล้วอย่าเอาเลยขอให้พ่อเถอะพระราชาไม่ยอมให้พระราชโอรสก็ตรัสกล่าวว่าช่างเถิดพระเจ้าค่ะขอจงพระราชทานแก่ข้าพเจ้าสักสามเดือนข้าพเจ้าจะขอคนละเดือนเท่านั้นนะพระเจ้าค่ะถ้าให้หรือไม่ให้ลูกทั้งสามขอแล้วก็พระเจ้าพ่อสมพระราชทานพรแล้วถ้าไม่ให้ก็เสียสัจวาจาแม่ลูกเล่นล็อกเขาแล้วพระราชาอึ้งถอนวาจาไม่ได้ก็ตัดสินใจว่าเอ้าพ่อตกลงพ่อนะเอากันแค่คนละเดือนนะลูกนะสามเดือนพ่อจะอดใจแต่ว่าในเวลา3เดือนที่ลูกทำบุญเนี่ยพ่อจะไปร่วมด้วยแต่เรื่องนายบุญให้เป็นเรื่องของพ่อราชาทรงอนุญาตจึงทรงนิมนต์ให้เสวยได้ให้รับเสวยให้รับพระพุทธเจ้าไปเสวยได้3เดือนก็สมัยนั้นขุนคลังของพระราชโอรสทั้ง3นั้นเพื่อพระราชโอรสที่มี3องค์แต่ว่ามีขุนคลังคนเดียวกันสมุดบัญชีก็เป็นคนเดียวกันท่านทั้งสามพระองค์นั้นมีบุรุษ
สิบสองนาหุดไอ้นาหุดนี่หน้ามันกลัวนาหุดละหมื่นนะนาหุดหนึ่งนี่มันประมาณหมื่นคนนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ผมจำผิดก็ช่างเถอะถ้านาหุดไม่ถึงหมื่นคนนาหุดก็ต้องพันคนมีบริวารสิบสองหมื่นถ้าไม่สิบสองหมื่นก็สิบสองพันผมจำไม่ถนัดพระราชโอรสทั้งสามรับสั่งแล้วที่เรียกบริวารเหล่านั้นมาเพียงแต่ว่าเราทั้งสามจะรับศีลสิบนุ่งผ้ากาสาวยะสองผืนอยู่ร่วมด้วยพระศาสดาตลอดไตรมาสพวกท่านจะรับค่าใช้จ่ายมีประมาณเท่านี้แล้วก็ทำของเคี้ยวของบริโภคทุกอย่างให้เป็นไปทั่วถึงแก่บรรดาพระภิกษุ 90,000 รูปและนักรบของเรา 1,000 เพราะแต่นี้ไปพวกเจ้าจะไม่เราจะไม่พูดอะไรกับท่านเป็นอันว่าคำสั่งนิยสั่งเป็นวาระแรกแล้วก็เป็นวาระสุดท้ายจะไม่สั่งอะไรอีกก็หมายความว่าท่านทั้ง3องค์ทั้งสามพระราชโอรสและพร้อมกันนั้นก็นักรบทั้งหมด 1,000 ที่เป็นพระสหายทหารร่วมใจจะรักษาศีล10ด้วยกันแต่ว่าเวลาท่านทั้งหลายในการเวลาที่จะรักษาศีล10จะรักษาได้ได้ไม่ได้นั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายงดไปก่อนเพราะว่าเวลานี้หมดเวลาเสียแล้วคอยรับฟังมาอื่นสำหรับวันนี้ก็อยากขอนำเอาเรื่องบุพกรรมของพระสาวกทั้งหลายมีพระอักษาวกเป็นต้นมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการศึกษาสำหรับประวัตินี้ไปจบลงตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งอักษาวกทั้งสองคือ พระโมคคัลลาและพระสารีบุตรท่านมาแต่งตั้งพระกษัตริย์แล้วก็ปรากฏว่าบรรดาภิกษุที่เป็นปุถุชนยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสพากันติเตียนองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์เห็นว่าการแต่งตั้งอกษัตริย์ทั้งสองด้วยการเห็นแก่หน้ากันแต่ความจริงองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าจะมีจิตอย่างนั้นก็หาไม่ ในเรื่องการถูกนินทาว่าร้ายติเตียนนี้ก็ขอท่านทั้งหลายโปรดระลึกนึกถึงไว้เสมอว่ามันเป็นโลกธรรมถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีสมเด็จพระชินสีห์ยังไม่พ้นการนินทาถ้าว่าท่านทั้งหลายจะโดนแบบนั้นเข้าบ้างการฟังขอถือว่าเป็นการฟังเพื่อการศึกษาจงตำนำดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญว่าสมเด็จพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาที่คุณถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ยังไม่พ้นการนินทาจากปากของพระด้วยกันหากว่าท่านหลายโดนการนินทาว่าร้ายเขาบ้างก็จงนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ว่าเรายังไม่ดีเท่าพระพุทธเจ้าเราจะหลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้ายไม่ได้เหมือนกันถ้าพบการนินทาว่าร้ายขึ้นมาเมื่อไรก็จงคิดว่านัตถิโลกเอนินทิโตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกหากว่าเราถูกนินทาว่าร้ายก็ต้องดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเมื่อทราบว่าพระทั้งหลายนินทาพระองค์ก็ไม่ยักโกรธกลับโปรดเล่าถึงบุพกรรมของบุคคลทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอักษรสาวกทั้งสองว่าท่านทั้งสองนี้ที่พระองค์ทรงแต่งตั้งไม่จะเห็นแก่หน้าบุคคลโดยสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาถึงมโนปฏิทานความปรารถนาที่เรียกกันว่าอธิษฐานบารมีเป็นสำคัญ
ฉะนั้นท่านทั้งหลายมาฟังเรื่องนี้แล้วจงจำไว้ใส่ใจไว้เสมอว่านินทาประสงสาการนินทาและสรรเสริญเป็นธรรมดาของชาวโลกที่จะหนีไม่ได้เมื่อมันหนีไม่ได้เราก็ไม่หนีเราทำยังไงถ้าไม่หนีก็คิดว่าใครอยากจะนินทาก็นินทาไปตามอัธยาศัยบุคคลผู้มีใจเลวถ้าคนตามปกติคนที่เขามีใจดีเนี่ยเขาไม่นินทาใครดูองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาและพระอรหันต์ทั้งหมดบรรดาพระสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านไม่นินทาใครถ้าจะว่าจติก็ว่ากันตรงๆไม่มีการนินทาว่าร้ายฉะนั้นคนนินทาจึงเป็นคนเลวเมื่อเราเห็นว่าเขาเลวเราก็ไม่พยายามเลวด้วยไม่ช่วยเราให้ประสงค์ความเลวขึ้นมาเป็นสองฝ่ายเมื่อเขาอยากจะเลวให้เลวไปฝ่ายเดียวเราไม่ยอมเลวด้วยหมดเรื่องกันตอนนี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายฟังเรื่องราวพระองค์สมเด็จพระทรงทันต่อไปตามพระบาลีท่านกล่าวว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายนินทาทราบด้วยอำนาจที่ประสูติญาณสมเด็จพระวิชิตมารยะได้ทรงเสด็จมาแล้วก็ทรงประทับนั่งในระหว่างที่พระทั้งหลายนั่งคุยกันกำลังนินทาอยู่สมเด็จพระบรมครูจึงได้ทรงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดสนทนากันในเรื่องอะไรกันนี่ความจริงพระองค์ทรงรู้แล้วแต่ว่าเป็นมีสัยพระองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจะต้องทรงตรัสอย่างนี้เสมอบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจะได้กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าพูดกันเรื่องนี้พระพุทธเจ้าค่ะหมายความว่าปรารภเรื่องการแต่งตั้งอัครสาวกแต่ความจริงจะว่ากันไปพระผู้นั้นท่านก็ดีเหมือนกันเมื่อองค์สมเด็จพระพักตร์วันถามท่านก็พูดตรงๆนี่ก็มีทั้งความดีและความชั่วเรียกว่าความชั่วก็มีความดีก็มากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่พวกเธอกล่าวอย่างนั้นยังไม่ตรงตามความจริงที่เราตั้งแต่งตั้งตำแหน่งอัครสาวกนั้นเราจะตั้งให้ตำแหน่งแก่บรรดาบุคคลทั้งหลายได้ท่านทั้งสองนี้จะถือว่าเป็นการเห็นแก่หน้ากันมันนั้นไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งสองนี้เพิ่งมาและจะถือว่าเราเห็นกับฐานะในฐานะที่ท่านทั้งสองเป็นลูกมหาเศรษฐีก็ไม่ได้เพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่อยู่ในสำนักของเรานี่เป็นลูกมหาเศรษฐีทั้งหลายคนองค์สมเด็จพระทศพลยังได้ทรงตรัสว่าเราไม่ได้เลือกให้ตำแหน่งแก่ภิกษุใหม่แต่ได้ว่าการให้ตำแหน่งที่ตนจะพึงปรารถนาแล้วนั่นมีอยู่นั่นแหละภิกษุเหล่านั้นก็ท่านอัญญาโกณฑัญญะเมื่อถวายทานเนื่องด้วยข้าวอันเลิศได้9ครั้งนี่ข้ามหน้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนถ้าใหม่ย้อนใหม่นิดเราหาเลือกให้ตำแหน่งแก่บรรดาภิกษุใหม่ไม่แต่ถ้าเราได้ให้ตำแหน่งที่ตนที่ท่านหลายเหล่านั้นปรารถนาแล้วถ้าว่าอย่างนั้นแก่ภิกษุเหล่านั้นก็ท่านอัญญาโกณฑัญญะเมื่อถวายทานด้วยข้าวกล้าอันเลิศ9ครั้งในคราวข้าวกล้าครั้งหนึ่งหมายความในคราวที่เอาหน้าเขาหวานข้าวกล้านะจำรู้จักไหมเธอเขาหวานคราวข้าวเขาไว้เป็นพืชเพื่อจะนำไปดำนาปลูกให้เป็นต้นข้าวใหญ่ในอันนาใหญ่เขาเรียกว่าข้าวกล้าในครั้งหนึ่งก็หาได้ปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกใหม่แต่ได้ปรารถนาเพื่อการแทงตลอดความเป็นอรหันต์อันเป็น
ทำเลิศแก่ก่อนคนก่อนพระสาวกทั้งหมดนี่หมายความว่าท่านยาโกณฑัญญะในเวลาจะหวานข้าวกล้าลงไปก็ถวายทานเวลาข้าวท้องขึ้นมาก็ถวายทานเวลาข้าวมีรวงก็ถวายทานเวลาข้าวเกี่ยวได้ก็ถวายทานนำข้าวเข้าลานก็ถวายทานลวกข้าวเสร็จนำข้าวเข้ายุ้งก็ถวายทานแต่การถวายทานเมื่อการแรกนานี่ท่านตั้งมโนนิพพานในทานปรารถนาไว้ว่าถ้าหากว่าจะบรรลุพระสัมมาจารย์บรรลุเป็นอรหันต์เมื่อใดก็ขอให้เราได้บรรลุก่อนเพื่อนก่อนบรรดาพระสาวกทั้งหลายนี่เป็นความหมายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสแล้วท่านกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลถามว่าเมื่อไรพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงย้อนถามว่าพวกเธอจะฟังหรือภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ตัดนั่นก็ตอบกราบทูลว่าอยากจะฟังพระเจ้าค่ะเป็นอันว่าตอนนี้ฟังความปรารถนาตั้งมโนปฏิทานของพระอัญญาโกณฑัญญะกันก่อนตามพระบาลีตามลำดับสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนทั้งภิกษุทั้งหลายแต่กลับนี้ไปอีก91กลับถอยหลังเข้าไปมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามวิปัสสีถ้าได้ขึ้นแล้วในโลกในการนั้นกุฎุมพีพี่น้องสองคนคือมหาการคนหนึ่งแล้วก็จุลการคนหนึ่งให้หวานข้าวในไร่สาลีไว้มากต่อมาวันหนึ่งจุลการผู้เป็นน้องชายเข้าไปในไร่ข้าวสาลีจึงฉีกข้าวสาลีที่กำลังท้องต้นหนึ่งมาแล้วชิมดูเห็นว่ามีรสอร่อยมากเขาปรารถนาจะถวายสาลีข้าพระทานถวายเขาปรารถนาจะถวายข้าวสาลีที่กำลังท้องแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอย่างนี้เขาต้องเรียกว่าทำข้าวยาคูจึงเข้าไปหาพี่ชายที่มีนามว่ามหาการและพูดว่าพี่ฉันจะฉีกข้าวสาลีที่กำลังท้องต้มให้เป็นของควรแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถวายทานพี่ชายกล่าวว่านี่เจ้าพูดอะไรน้องเอ๋ยการอันที่ควรจะฉีกข้าวสาลีที่กำลังท้องทำทานไม่เคยมีมาแล้วในอดีตและก็จะไม่มีในอนาคตเจ้าอย่าทำข้าวให้เสียหายสิ้นเลยท่านจุลการยังอ้อนวอนพี่ชายแล้วท่านพี่ชายจึงพูดกับเขาว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ต้องแบ่งนาออกเป็นสองส่วนส่วนของเจ้าเจ้าทำส่วนของพี่เจ้าอย่าแตะต้องจงทำส่วนที่เจ้าปรารถนานั้นในนาที่เป็นส่วนของตนทำยังไงก็ตามใจเธอเป็นนั้นว่าพี่ไม่ได้มีศรัทธาด้วยแต่น้องมีศรัทธาแบ่งนาก็คนละครึ่งผลในนานะไม่ใช่แบ่งแม่งเนื้อนาเออท่านจุลการได้รับปัญชาจากพี่อย่างนั้นก็บอกว่าดีแล้วก็พากันแบ่งนากันคนละครึ่งตอนนี้ก็ได้ของเมื่อแบ่งนากันแล้วก็ขอแรงมือกับบรรดาบุรุษที่เป็นอะไรหมายความขอแรงคนเป็นนั้นมากกับพรรคพวกช่วยกันฉีกข้าวสาลีที่กำลังท้อง เมื่อได้ข้าวสาลีที่กำลังท้องมันเป็นน้ำนะตอนนี้ยังไม่เป็นเม็ดให้เคี่ยวเป็นนมจนข้นปรุงด้วยเนยใสและน้ำผึ้งและน้ำตาลใส่กรวดถวายแด่บรรดาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในการที่ทรง
เสร็จภารกิจในคราวนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าก็ดีบรรดาพระสงฆ์ก็ดีฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านยิ่งกระได้กราบทูลว่าข้าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานอันเลิศของข้าพระพุทธเจ้านี้จงเป็นเพื่อไปเป็นไปเพื่อความแทงตลอดธรรมอันเลิศก่อนกว่าบรรดาสาวกทั้งปวงนี่เป็นนั้นว่าเวลาท่านถวายทานถวายทานเสร็จพระพุทธเจ้าฉันเสร็จท่านก็ตั้งมโนปฏิญาณบอกว่าต่อไปถ้าข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นอรหันต์กับเขาก็ขอได้เป็นพระอรหันต์ก่อนใครทั้งหมดเรียกว่าต้องการเป็นลูกหัวปีกละไม่ต้องการเป็นลูกรุ่นน้องต้องการเป็นพี่ใหญ่สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงพระนามวิปัสสียังได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าขอความปรารถนาของเจ้าจงเป็นไปตามนั้นเถิดมีภาษาบาลีท่านบอกว่าเอวังโหตุจะแปลยังไงก็ได้จะแปลว่าขอความปรารถนาของเจ้าจงเป็นไปตามนั้นหรือว่าขอเจ้าจงมีความปรารถนาสมหวังตามที่ตั้งใจจะว่าเป็นภาษาไทยยังไงก็ได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรให้พรแล้วก็ได้ทำการโมทนาเขาไปนาตรวจดูอยู่เห็นนาหนาแน่นหนาไปด้วยข้าวสาลีแต่ความจริงเขาฉีกข้าวสาลีมาตั้งเยอะแต่ข้าวที่กำลังเป็นน้ำนมกว่าจะด้วยถ้วยกว่าจะได้จานมันก็ล่อข้าวเข้าไปเยอะเสียต้นข้าวไปมากแต่ถ้าว่าเวลาที่ถวายทานแล้วกลับไปดูใหม่ต้นข้าวมันก็แน่นหนากว่าเดิมเข้ามาเป็นช่อช่อในนาทั้งสิ้นได้ปีติห้าปีติห้าคือกุฏกาปีติมีการสงขนพองสยองกล่าวแล้วเรียกเป็นเรียกว่าปีติอย่างน้อยและคณิกาปีติชั่วขณะหนึ่งโอกันเนี่ยคณิกาปีติน้ำตาไหลชั่วขณะหนึ่งโอกันกาปีติได้ไปเป็นพักๆคือร่างกายโครงไปโครงมาอุเพงคาปีติตัวลอยขึ้นอย่างโลดโผนพรณาปีติมีอาการซาบซ่านจำอาการปีติห้าไว้นะครับนี่ความชื่นใจของเขาหนีใจที่ข้าวที่เขาเกี่ยวไปทั้งมากมันกลับเต็มขึ้นมาได้อย่างอัศจรรย์เพราะบุญที่เขาให้ทานด้วยเจตนาดีเป็นอันว่าเมื่อได้ปีติห้าแล้วจึงคิดว่าเป็นลาภของเราหนอถึงหน้าข้าวเมาก็ได้ถวายทานอันเลิศแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีประสงค์เป็นประธานมีประสงค์เป็นบริวารแล้วได้ถวายทานอันเนื่องด้วยข้าวอย่างเลิศพร้อมไม่ได้ชาวบ้านทั้งหมดหน้าเกี่ยวได้ถวายทานอันเลิศในเวลาที่เกี่ยวข้าวคราวที่ทำคเนตก็ได้ถวายทานเป็นส่วนในการทำคเนตรู้จักคเนตไหมครับคเนตหมายความว่าเขาเกี่ยวเอาสังข้าวเข้ามาแล้วก็บิดให้เป็นเกลียวคล้ายเชือกแล้วก็ไปมัดฝอยข้าวอย่างนี้เขาเรียกว่าคเนตชาวนาพอจะรู้จักแต่ท่านที่กำลังฟังอยู่อาจจะไม่ใช่ชาวนาอาจจะไม่รู้จักคำว่าคเนตคเนตอย่าลืมว่าเอาสังเข้ามารวมกันแล้วเสียสักเก้าต้นสิบต้นแล้วก็บิดคล้ายกับเชือกให้เป็นเกลียวแล้วก็ไปมัดป้อนข้าวเขาเรียกว่าคเนตในคราวมัดป้อนเป็นต้นขึ้นมาอย่างนั้นก็ได้ถวายทานนั้นเป็นส่วนอันเลิศในคราวกันในคราวที่มัดป้อนนั่นเองแล้วก็ถวายทานส่วนอันเลิศในขณะที่นำข้าวเข้าลานถวายทานนี้เป็นส่วนอันเลิศในขณะที่ทำข้าวเข้าหลอมคือกองข้าวถวายทานเลิศในเวลาที่เอาข้าวเข้ายุ้งเข้าช้างเป็นอนุว่าท่านจุลการได้ถวายทานันเลิศรวม9ครั้งในการทำนาครั้งเดียวเยอะจำให้ดีนะ
ผมเองก็ชักจะจำไม่ค่อยได้เหมือนกันต้องไล่เบี้ยกันให้ดีเพราะว่าทำทุกครั้งทุกจุดขณะที่จะได้ข้าวจะมีผลในคราวท่านกล่าวว่าในหน้าข้าวคราวหนึ่งเขาถวายทาน9ครั้งด้วยการปรารถนาอย่างนี้ที่แห่งข้าวเขาถือเอาแล้วได้เต็มดังเดิมทุกๆครั้งไปเป็นอันว่าการถวายทานครั้งหนึ่งของที่สูญเสียไปคือข้าวน่ะมันกลับเต็มขึ้นมาตามเดิมมันไม่พร่องด้วยอำนาจของบุญญาธิการท่านกล่าวว่าข้าวกล้าได้งอกงามสมบูรณ์ขึ้นอย่างยิ่งยิ่งทำยิ่งข้าวยิ่งมากยิ่งทำข้าวยิ่งงามยิ่งทำผลยิ่งมันเกิดท่านกล่าวแต่ว่าชื่อว่าธรรมนี้ย่อมรักษาบุคคลผู้ประพฤติธรรมสมดังพระบาลีที่กล่าวว่าธรรมแลย่อมรักษาผู้ปกมีปกติประพฤติธรรมทำที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้อย่างนี้นี่เป็นอันว่าเรื่องราวของพระอัญญาโกณฑัญญะยังไม่หมดนะท่านกล่าวว่านิสงส์ในธรรมที่เขาประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมไปสู่สุคติฉะนั้นท่านอัญญาโกณฑัญญะปรารถนาเพื่อการแทงแดนหลอดธรรมันเลิศก่อนพระทั้งหลายทั้งหมดจึงได้มีโอกาสและเขาได้โอกาสได้ให้ถวายทาน9ครั้งในการมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามวิปัสสีด้วยเหตุดังนี้อันหนึ่งในการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าพระปฐมุตระในหงสาวดีนครในที่สุดแสนแห่งกับนี้ไปเขาก็ได้ถวายทาน7วันแล้วหมอบลงแทบบาทสมูลคือแทบท้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งปรารถนาไว้เพื่อการแทงตลอดตามันเลิศก่อนบุคคลอื่นทั้งหมดนี่เป็นอันว่าในชาติต่อมาก็ปรากฏว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะเมื่อพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปฐมมุตระความจริงก่อนหน้านั้นอีกนะคราวแรกที่กล่าวมาเนี่ยถอยหลังจากกับนี้ไป91กับแต่ว่าในสมัยพระวิปัสสีทศกุลแต่ว่าก่อนหน้านั้นถอยหลังไปประมาณแสนกับพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระปฐมมุตระเขาถวายทาน7วัน7คืน7วันไม่รอ7คืนแล้วก็มีการตั้งมโนปฏิฐานปรารถนาว่าด้วยทานบารมีของข้าพุทธเจ้านี้ขอให้เป็นปัจจัยในการใดที่ข้าพุทธเจ้าจะได้บรรลุอรหัตผลขอให้เป็นบุคคลที่ให้ทานที่ได้บรรลุก่อนเพื่อนก่อนใครๆทั้งหมดนี่ฟังแล้วก็ดูคำพยากรณ์ขององค์สมเด็จพระบรมสุคตหรือเวลา6นาทีนะครับเดี๋ยวว่าอีกทั้งจุดหนึ่งจะทันหรือไม่ทันไม่ทราบหมดเวลาแค่ไหนอยู่ตรงนั้นนี่เพื่อนว่าจำเรื่องราวข้าวยาโกธัญญาท่านไว้ให้ดีนะเรื่องบอกอยู่แล้วต่อไปองค์สมเด็จพระจินทร์ศรีก็มากล่าวถึงบุพกรรมของพระ55รูปนี่ขอย้อนสักนิดหนึ่งหมายความว่าที่ท่านไม่ตั้งพระอัญญาโกธัญญาเป็นอัครสาวกก็เพราะว่าพระอัญญาโกณฑัญญะไม่ได้มีความปรารถนาจะเป็นอัครสาวกต้องการเป็นอาหารก่อนคนอื่นก็ได้แล้วนี่จะมาตั้งอะไรกันอีกล่ะนี่ต่อมาท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอหาว่าตถาคตไม่ตั้งห้ามพระ55รูปเป็นอัครสาวกนั้นเธอต้องการอยากจะทราบไหมล่ะบรรดาภิกษุทั้งหลายบอกว่าอยากจะทราบพระเจ้าค่ะท่านยังกล่าวว่าชน55คนมีท่านพระยศเจ้าคุณบุตรเป็นประมุขทำกรรมไว้อย่างนี้สมเด็จพระเยสีตรัสว่าแม้ชน55คนนั้นปรารถนาเป็นพระอรหันต์ในสำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งทำกรรมที่เป็นบุญไว้แล้วมากมายหลายประการเมื่อการก่อน
เมื่อองค์สมเด็จพระชินวรยังไม่ทรงอุบัติขึ้นเขาเป็นสหายกันทำบุญร่วมกันเป็นพวกกันเที่ยวจัดแจงงานศพที่ไร้ที่พึ่งมาที่ศพไม่มีญาติน่ากลัวจะไม่จบซะแล้ววันหนึ่งพวกเขาก็ไปพบหญิงตายท้องกลมที่กำลังตกน้ำลอยน้ำมาจัดการเผาจึงได้นำไปป่าช้าในชนนั้นหลายเหล่านั้นไปพักไว้ในป่าช้าเธอพักไว้ในประชา5คนด้วยสั่งว่าหมายความเขา55คนด้วยกันเอาศพไปแล้วเข้าไปประชาและอีก5คนอยู่คอยทำการเผาแล้วอีก50คนกลับบ้านกล่าวว่าพวกท่านจงมาที่เหลือเข้าไปในบ้านฝ่ายนายยศจึงได้เอาหลาวแทงศพนั้นพลิกกลับไปกลับมาแล้วก็เผาได้อสุปสัญญาแล้วอสุปสัญญาก็เห็นว่าร่างกายของคนนี้ข้างในมันสกปรกเหลือเกินเขาแทงแก่เขาแสดงอาการที่ความไม่สะอาดความสกปรกในร่างกายของหญิงกับบรรดาเพื่อน4คนว่าท่านผู้เจริญผู้ท่านจงดูศพนี้มีหนังลอกแล้วในที่นั้นที่นั้นดุจจะรูปของโคด่างไม่สะอาดเหม็นน่าเกลียดทั้ง4คนนั้นก็ได้อสุปสัญญาในศพนั้นเขา5คนกลับไปบ้านบอกแก่สหายที่เหลือส่วนนายยศไปเรียนแล้วก็บอกแก่มารดาบิดาและภรรยาคนทั้งหมดนั้นได้เจริญอสุปสัญญาแล้วนี่เป็นบุพกรรมของคน55คนมียศศักดิ์กุลบุตรเป็นประมุขเพราะฉะนั้นความสำคัญในเรือนอันเกลื่อนไปด้วยสตรีเห็นประดุจหนึ่งว่าป่าช้าจึงเกิดแก่นายศแม้ดูปฏิสัยสมบัตินั้นการบรรลุคุณวิเศษจึงเกิดแก่พวกเขาทั้งหมดคนนั้นหลายเหล่านั้นได้รับผลที่เขาปรารถนาแล้วเพราะว่าเขาต้องการเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเขาไม่ต้องการเป็นพระอักขสาวกเราจริงไม่ได้ตั้งเขาเป็นอักขสาวกการแต่งตั้งนี้ตถาคตแต่งตั้งตามความถนัดตามความปรารถนาของแต่ละคนละคนเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ทรงตรัสถึงบุพกรรมของพระพัทธวคี30ท่านแต่เวลาบ้าท่านทั้งหลายเวลาที่จะพูดต่อไปก็หมดเสร็จแล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเวลาหมดเรื่องพระพัทธวคีทั้ง30ท่านขอบรรดาท่านนั้นหลายโปรดรับฟังในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านมาฟังแล้วจงนำมาไปใคร่ครวญศึกษาจะได้มีประโยชน์กับการปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเดอร
3: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัส

0: าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0807045008

0491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: The Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะฮะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวินทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: ัวไอเอ๋ยเซาวอบังเถาะฮักน้องหลาย
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่